0: มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมปทานภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้เว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
0: ครับ
1: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบอะบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
0: อันนี้จริงครับ
1: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ่ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยและแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
0: ครับ
1: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
0: นั่นสิครับ
1: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
0: เป็นไปได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
0: อยากดังใช่ไหม
1: อยากดังอ่ะอยากดังงานเนี้ยฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด

0: ้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
1: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
0: โชว์อย่างนั้นเลย
1: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะแกผ่าน YouTube ผ่านอะไรแต่อะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
0: หาแนวร่วม
1: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
0: ซึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงฮะ
1: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอยากดังก
0: ับ
1: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
0: อายสิครับ
1: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
0: ่
1: าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอเขาส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
0: ม
1: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูอ่ะไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วเมื่อคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
0: ตกลงกันไว้แล้ว
1: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเหอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนเรียนการสอนเพื่อมาทำสู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตสาหมีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏว่าโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
0: ครับ
1: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
0: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
1: ใช่ครับ
0: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
1: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆเนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
0: คร
1: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
0: ถูกต้องเสม
1: อฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
0: กฎของเขาอะ
1: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมายหมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการ

0: ระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่มีสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่าง

ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสไปร์

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงาน

0: ข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรี

เด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

กับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: ทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย

0: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
1: ฮะ
2: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
3: ข้าชื่อหู
4: ข้าชื่อจมูก
2: ข้าชื่อลิ้น
0: ข้าชื่อกาย
5: ข้าชื่อใจ
6: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
5: อ๋อที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
7: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
2: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่นู้น
7: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
2: ก็ข้างหน้านู้นไง
5: ข้างหน้านู้นเหรอหรือนู้นหรือว่านู้นเฮ้ย
7: มีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
8: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
9: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
4: หนักเหลือเกินอ่ะ
10: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
4: โอ้ย
9: ข้าจะตกแล้วตกแล้ว
7: เจ้าปัน
9: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
8: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
5: ถึงแล้วเจ้านาย
0: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
11: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
9: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
8: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
7: ขอบคุณนะ
0: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
9: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
4: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
9: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
0: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
12: เ
11: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
0: เอาละไปกันเถอะ
5: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
0: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
8: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
9: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
5: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
8: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
9: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
7: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
11: ลับๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
11: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
8: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
11: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็

0: จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
2: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืน

ั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมนเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปูจะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: วันนี้คนเยอะ
7: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยและจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างที่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงค์นิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนเมื่อทรงเข้าถึงปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น6แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาดินน้ำป่าและคนในแต่ละสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเป็นอาวุธในการสร้างข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่ขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: 97พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีใครจำได้บ้างเอ่ยว่าสระที่เรียนไปก่อนหน้านี้มีสระแปลงร่างใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจะรวมสระแปลงร่างทั้งหมดเลยเพราะสระพวกนี้เรียกว่าสระเปลี่ยนรูปเอ๊ะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องทบทวนสระเปลี่ยนรูปโอ้โหเด็กๆจะได้เห็นสระเป็นอย่างไรเปลี่ยนรูปแปลงร่างแน่นอนเลยก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องค่ะ2. อ่านคำและเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนใครอยากเรียนรู้สระเปลี่ยนรูปแล้วบ้างใครอยากทบทวนแล้วบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยสระที่เราแปลงร่างได้มีอะไรบ้างโอ้โหเก่งมากเลยก่อนจะเริ่มค่ะเด็กๆบางคนจำได้ใช่ไหมคะว่ามีสระอะไรบ้างแสดงว่าต้องเล่นเกมนี้ได้แน่นอนเลยเกมนี้มีชื่อว่าลมเพลมพัดก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกนี่เลยค่ะคุณครูมีขวดโหลค่ะในขวดโหลทุกขวดนี่เลยค่ะมีสระซ่อนอยู่ด้วยเด็กๆเห็นสระไหมคะ
1: เห
0: ็นค่ะคุณครูจะนำสระเนี่ยแจกให้กับทุกคนเลยดีไหมคะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกเลยใครที่ได้ไปแล้วนะคะให้ลองดูสิคะว่าเอ๊ะที่เราได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าสระอะไรเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ย

0: เก็บหน่อยลูกเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ยลองสังเกตดูของตัวเองเลยเราได้สระอะไรบ้างแต่ละคนจะได้ไม่ซ้ำกันเลยนะคะดูเลยค่ะเราได้สระอะไรบ้างเอ่ยดาวิกาคุณครูเลื่อนแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆมีสระเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะใครได้ขวดโหลที่มีสระแล้วบ้างเอ๊ะชูให้คุณครูดูหน่อยค่ะมีสระอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆบอกว่าสระอะสระอะไรอีกนะสระอด้วยเลยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะสระอะไรบ้างเอ่ยให้ออกเสียงตามได้ไหมสระแรกสระเอ๊ะใครมีสระเออบ้างเอ่ยชูบัตรขึ้นมาบัตรสระของเราใครมีสระเออบ้างชูขึ้นมาเลยโอ้โหก็หลายคนเลยนะคะสระเออมีทั้ง A แล้วก็ออยู่ด้านหลังด้วยมี A อยู่ด้านหน้ามีออยู่ด้านหลังต่อไปเอ้ยสระอะไรเอ่ยลูกสระอะอะออกเสียงอะอะอะใครมีสระอะบ้างโอ้โหชูอย่างไวมากเลยต่อไปเอ๊ะสระอะไรคะสระอะไรเอ่ย A กับอะรวมเป็นสระเอเอเอ๊ะเอ๊ะใครมีสระเอ๊ะชูขึ้นเลยต่อไปมีเอ๊ะไปแล้วแอกับอะรวมเป็นสระแอกับอะรวมเป็นสระแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะต่อไปเอ๊ะมีทั้งเอทั้งอาแล้วก็อะด้วยอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยเก่งมากเลยมีเพื่อนบอกว่าสระออกเสียงตอนนี้เราเรียนรู้สระกันไปแล้วต่อไปคุณครูร้องเพลงได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ฟังดีๆคุณครูจะให้คนที่มีบัตรคำอะไรเอ่ยตามที่คุณครูเรียกเนี่ยให้ยืนขึ้นให้เต้นหรือว่าให้ทำอะไรต้องฟังดีๆเลยโยกตามได้ไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเครื่องดนตรีก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะเครื่องดนตรีมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะบอกแล้วว่าชื่อกิจกรรมมีชื่อว่าลมเพลมพัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะร้องเพลงลมเพลมพัดบัดสระที่คุณครูให้ไปเตรียมไว้ในมือเลยดูซิว่าคุณครูจะให้ทำอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: ลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระอะให้ยืนขึ้นค่ะตอนนี้คนมีสระอะเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าต้องชูเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นได้นะคะโดยการนำบัตรสระมานะคะตอนนี้สระอะเอ๊ะยังไม่นั่งนะคะสระอะยังไม่นั่งสระอะยืนแล้วค่ะต่อไปนี่เลยค่ะใครถูกบ้างเอ่ยสระอะแบบนี้ต่อไปลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเอ่ยลมพัดอะไรลมเอ่ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระเอาะค่ะสระอมีเออาแล้วก็อะอยู่ในเอ่ย

ังสระออกให้หมุนรอบตัวเองลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดสระเอะให้ลุกขึ้นเต้นค่ะไหนคะไหนคะไหนคะลุกขึ้นมาเลยสระเอะคือต้องมีเอและอะอยู่ด้วยอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นเต้นเลยเพราะฉะนั้นร้องเพลงต่อค่ะลมเพ

0: เอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระเออให้ฟังดีๆพัดคนที่มีสระเออให้สายเอวไปมาสายเอวไปมาสายเอวไปมาสระเออนี่เลยค่ะมีเอแล้วก็มีออยู่ด้วยไปกันต่อลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีสระแอะให้ฟังดีๆพัดคนที่มีสระแอะให้ให้สระแอะนี่เลยลูกมีแอกับอะค่ะให้ชูบัดคำขึ้นแล้วโยกตัวไปมายกตัวยกตัวไปมายกตัวยกตัวไปมาลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกสระลุกขึ้นมาเต้นค่ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้เด็กๆนั่งลงกับที่ตัวเองเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองต่อไปให้ทุกคนวางบัตรสระลงเพราะว่าคุณครูจะบัตรสระอ่ะทุกคนเอามือกอดอกค่ะวางบัตรสระลงบนโต๊ะของตัวเองวางบนโต๊ะเอ๊ะตรงไหนคือบนโต๊ะเอ่ยวางบัตรสระบนโต๊ะค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินเก็บบัตรสระเลยเป็นอย่างไรกันบ้างลูกสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกมากเลยจำได้ไหมเอ่ยว่าเราได้สระอะไรไปบ้างจำได้ไหมคะจำได้นะคะมีทั้งสระอะเอ๊ะไหนใครได้สระอะบ้างใครได้สระเอ๊ะใครได้สระแอะใครได้สระเออเอ๊ะหรือว่าใครได้สระเอาะคะต่อไปเมื่อเด็กๆจำได้แล้วต่อไปสระจะแปลงร่างแล้วค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตอนนี้ปิ้งเลยมีสระที่พร้อมจะแปลงร่างแปลงร่างไปแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างเดิมของเขาเป็นแบบนี้เด็กๆย้ำอีกหนึ่งครั้งมีสระอะไรบ้างสระเออเออะ
1: อะ
0: เอะ
1: เอะ
0: แอะ
1: แอะ
0: เอาะ
1: เอ
0: าะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเลือกมากๆเลยว่าเอสระที่แปลงร่าง

0: ล้วเนี่ยจริงๆแล้วสมมุติว่าเป็นสระตัวนี้ร่างเดิมของเขาเนี่ยคือสระไหนเอ่ยอยากจะให้กลุ่มที่2ค่ะ1คนออกมาเลยเพื่อนออกมาแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่2ส่งพลังมาให้หน่อยค่ะสระตัวนี้ลูกเอ๊ะจริงๆแล้วร่างเดิมก่อนแปลงร่างเนี่ยคือตรงไหนเอ่ยอ้าววางให้คุณครูหน่อยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างใครบอกว่าน่าจะเป็นสระอื่นค่ะมาดูกันเลยและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะคะต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนดีเอ่ยต้องเป็นกลุ่มที่น่ารักเรียบร้อยและเป็นเด็กดีด้วยต่อไปคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่าสระตัวนี้เอ๊ะจริงๆแล้วร่างเดิมเนี่ยก่อนจะแปลงร่างเนี่ยถ้าแปลงร่างแล้วแสดงว่าต้องมีตัวอะไรลูกตัวสะกดนั่นเองแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรูปร่างของเขาเป็นอย่างไรเอ่ยเอ๊ะตอนนี้อยากจะให้กลุ่มที่5ค่ะออกมาแล้ว1คนเดี๋ยวหนูไปนั่งก่อนนะลูกเพราะว่ามีกิจกรรมอีกเยอะมากเลยหนูต้องระวังด้วยนะคะถ้าหากเดินมาดีๆเนี่ยเราจะไม่ล้มเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะสระตัวนี้คือตัวไหนเอ่ยคือรูปสระเดิมคือตัวไหนเอ่ยเอาวางให้คุณครูหน่อยค่ะกลุ่มที่5เห็นด้วยไหมเอ่ยตัวแทนออกมาวางแล้วกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: มาดูกันเลยค่ะสระนี้คือสระแอะใช่ไหมคะลูกและเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยเด็กๆมาดูสระแอะตอนแรกมีแอกับอะใช่ไหมคะแต่เมื่อแปลงร่างเพราะเขามีตัวสะกดเข้ามาอะข้างหลังกลายเป็นอะไรกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูนั่นเองเช่นเดียวกับสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็กระโดดจากข้างหลังเลยขึ้นมาเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปอะไรดีเอ่ยขอสระตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนนาวาก็ได้ค่ะเอ๊ะสระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยนาวาคะเลือกติดให้คุณครูหน่อยค่ะสระอะไรเอ่ยเลือกเลยเอ๊ะคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยใครคิดเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างยกมือแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะคะสระที่เพื่อนเลือกไปคือสระเอะนั่นเองสระเอะมีเอกับอะนั่นเองนะคะแต่เมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างจากอะข้างหลังกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนเลยค่ะแต่ยังเหลืออีก2ต่อไปอุ๊ยเริ่มยากขึ้นแล้วสระตัวนี้ค่ะขอกลุ่มที่4ค่ะนาราออกมาแล้วตอนนี้นะคะสระแบบนี้ค่ะที่แปลงร่างแล้วน่าจะเป็นรูปสระไหนคะที่เป็นสระเดิมลองเลือกเลยอะไรเอ่ยโอเคค่ะตอนนี้เพื่อนเลือกมาแล้วใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างแล้วก็ต้องปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเพราะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยนะคะสระที่เพื่อนเลือกไปคือสระเอมีเอกับอแต่เมื่อมีตัวสะกดสระเอจะเปลี่ยนรูปจากเอแล้วก็เป็นอะไรคะตัวอข้างหลังกลายเป็นอะไรคะลูกกระโดดขึ้นไปกลายเป็นสระอีนั่นเองค่ะต่อไปแล้วก็ขอกลุ่มที่1ค่ะโอ้โหมาแล้วอ่ะ ID มาคนแรกคนอื่นไปนั่งก่อนค่ะไม่เป็นไรนะคะลูกเพราะมีอีกหลายเกมเลยอ่ะเหลือตัวเลือกอีกแค่1แล้วค่ะ ID เติมให้คุณครูหน่อยค่ะ

0: นี่เลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ไอดีและกลุ่มที่หนึ่งเลยนี่เลยคือสระออกนะคะมี A R และ A แต่เมื่อแปลงร่างแล้วเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจริงๆเลยเพราะว่ากลายเป็นอะไรลูกมีไม้ไต่คูอยู่ข้างบนแล้วก็มีตัวออยู่ข้างหลังนั่นเองปรบมือให้ตัวเอง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งสระอะตอนแรกใส่ตรงไหนเอ่ยสระอะข้างหลังพยัญชนะอะทุกคนมีสระอะค่ะมาแล้วค่ะสระอะแต่เมื่อเปลี่ยนรูปกลายเป็นอะไรคะไม้หันอากาศจากอะข้างหลังกระโดดกลายเป็นไม้หันอากาศเลยแล้วจาก2ตัวเหลือตัวเดียวข้างบนนะคะจำได้ไหมคะใครจำได้ขอหัวใจและสระต่อไปค่ะสระเอะเอะเอะเอะสระเอะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีสระเออยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังอะอยู่ข้างหลังนี่คือรูปเดิมเลยเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระเอะจะเปลี่ยนรูปจากอะไรข้างหลังเลยค่ะอะข้างหลังจะเปลี่ยนกลายเป็นกระโดดชึบขึ้นไปกลายเป็นไม้ไต่คูเลยแต่เอด้านหน้าเปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนไปกันต่อไปสระแอะแอะแอะสระแอะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมีสระแออยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังสระอะอยู่ข้างหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดขึ้นมาสระอะข้างหลังแปลงร่างกระโดดดึงขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเลยนะคะต่อไปสระอะไรเอ่ยสระเอาเอาใหม่ลูกเอาเอาถ้าไม่มีอะข้างหลังเนี่ยสระนี่จะเป็นสระเอาเลยแต่มีตั้ง3ตัว A R แล้วก็อะสระนี้เรียกว่าสระเอาะนะคะออกเสียงอีก1ครั้งเอาะเอาะสระเอาะจะแปลงร่างจริงๆเพราะว่าเมื่อมีตัวสะกดแล้วเขาจะแปลงร่างเป็นมีอะไรอยู่ข้างบนมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแล้วมีรูปพยัญชนะอะไรตามมาอ่างแล้วตัวสะกดก็จะตามหลังมาเช่นกันเด็กๆจำดีๆนะคะเพราะว่ามีเกมให้เล่นอีกต่อไปสระเออออกเสียงอีกครั้งสระเออเออเออสระเออมีรูปสระอะไรบ้างอยู่ด้านหน้ามี A อยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนั่นเองสระเออจะแปลกมากเพราะว่ามีทั้งสระที่ลดรูปและเปลี่ยนรูปแต่วันนี้เรายังไม่เรียนเรื่องลดรูปเพราะว่าเป็นเรื่องทบทวนสระเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะคุณครูเลยขออนุญาตนำแค่สระเออที่เปลี่ยนรูปมานะคะส่วนสระเออที่ลดรูปจะขอสอนในครั้งถัดไปนั่นเองสระเออเมื่อเปลี่ยนรูปคือมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์จำได้ไหมเป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดเอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเก่งมากเลยจากอ่างกระโดดดึงขึ้นไปกลายเป็นสระอิเลยค่ะแล้วเอด้านหน้ายังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยค่ะไปกันต่อเมื่อเรียนรู้สระเปลี่ยนรูปไปแล้วมีเกมให้เด็กๆเล่นค่ะชื่อเกมว่าคำไหนใช่เลยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยตามหาสระเปลี่ยนรูปจะมีคำมาให้สองคำเด็กๆต้องเลือกว่าคำที่1หรือคำที่2เป็นสระเปลี่ยนรูปถ้าสระนั้นไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็นสระที่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมยังไม่ใช่ต้องหาสระแบบขวดโหลแถวที่2เลยค่ะคือสระที่เปลี่ยนรูปแล้วได้ไหมคะได้ไหมคะถ้ายังไม่แปลงร่างเนี่ยเลือกไหม ไม่เลือกเลือกแบบที่แปลงร่างแล้วได้ไหมคะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งมีคำมาให้เลือก2คำต้องเลือกคำที่มีสระเปลี่ยนรูปคือสระที่แปลงร่างแล้วถ้ายังไม่แปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเราจะเลือกไหมไม่เลือกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าฉออะนอฉันหรือว่าคำที่สองกอลออัวกลัวคำไหนหน้าเป็นสระเปลี่ยนรูปหนึ่งหรือสองชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยหนึ่งหรือสองคะตอนนี้เด็กๆตอบแล้วเอ๊ะกลุ่มที่ห้าเลือกอะไรเอ่ยหนึ่งหรือสองเอ่ยที่เป็นสระเปลี่ยนรูปเด็กๆปลายทางแล้วคะหนึ่งหรือสองคะมาแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆเลือกมาแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำที่มีสระเปลี่ยนรูปคือคำที่หนึ่งค่ะเอ๊ะเปลี่ยนรูปอย่างไรมาดูกันเลยนี่เลยค่ะนี่คือสระอะไรสระอะนั่นเองตอนนี้แปลงร่างกายเป็นไม้ผ่านอากาศแล้วแต่ร่างเดิมของเขาคืออยู่ข้างหลังแล้วก็มีสองหัวนั่นเองต่อไปเอ๊ะแล้วนี่สระอะไรล่ะลูกสระอัวเก่งมากเอ๊ะเขาเปลี่ยนรูปไหม
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนยังเป็นรูปเดิมเลยไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้มี2ข้อข้อ1คำว่าคอรอแอะแคระแคระหรือว่าข้อที่2กอรอแอะนอแกรนแกรนคำไหนเอ่ยเป็นสระที่เปลี่ยนรูป1หรือ2คะ1หรือ2คะ
1: 2
0: เฉลยคือข้อที่2ค่ะใครถูกเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอ๊ะทำไมถึงถูกต้องล่ะคะนี่เลยค่ะจริงๆแล้วรูปเดิมคือรูปอะไรเอ่ยเอกับอะรวมเป็นสระแอะนั่นเองแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเปลี่ยนเขามีตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองต่อไปแล้วคำว่าแคระล่ะคะเปลี่ยนไหม
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเป็นสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดนี่ไงคะรูปร่างยังเหมือนเดิมเลยไปกัน
1: ต
0: ่อเลยโอ้อะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งขอเอะมอเข็มหรือข้อที่2ขอแอะงอแข็งเอ๊ะมีใครโดนหลอกไหมเอ่ย1หรือ2หรือทั้ง2ข้อเอ่ย1หรือ2คะ
1: 2
0: มาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยคำตอบก็คือ1ค่ะขอแอะมอเข็มนั่นเองแล้วก็นี่เลยค่ะสระเดิมจากอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านี้เพราะว่าข้อที่2ก็ถูกเช่นกันข้อที่2คือสระอะไรเอ่ยเก่งมากคือสระแอะนั่นเองขอแอะงอแข็งนั่นเองสระเดิมแบบนี้เลยแต่ว่าอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองเอ๊ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะไปกันต่อเลยคำนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนออกกอนนกหรือว่าข้อที่สองคำว่าก๊อกนกหรือว่าก๊อกคะน็อกหรือว่าก๊อกระวังนะคะจะโดนหลอกมาดูกันเลยค่ะเฉลยคือข้อที่1ค่ะทำไมเอ่ยมาดูกันเลยนี่เลยค่ะสระออกแบบนี้ AR อะแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเขาจะแปลงร่างเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้กับตัวอนั่นเองแล้วตัวสะกดจะวิ่งตามหลังมาเลยเอ๊ะแล้วทำไมข้อนี้ไม่ใช่ล่ะคะ
1: เพราะ
0: ไ
1: ม่สระ
0: อเพราะว่าเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นสระอเอ๊ะแล้วข้างบนล่ะคะใช่ไหมไต่คูไหม ไม่ใ

0: คืออะไรเก่งมากเลยข้างบนนี้อ่ะคุณครูขออนุญาตวงไว้เลยจะได้เห็นชัดๆข้างบนนี้ไม่ใช่สระนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะข้างบนนี้คือไม
1: ้
0: กรีนั่นเองเอ๊ะมีใครโดนหลอกบ้างเอ่ยต่อไปไปกันต่อเลยข้อนี้ค่ะข้อ1คำว่าดออินอดินหรือว่าข้อที่2เอ่ยที่เป็นสระเปลี่ยนรูปคำว่าดอเออนอเดิน1หรือ2คะ
1: 2
0: 1หรือ2เอ่ยเฉลยคือข้อ2ค่ะเอ๊ะแล้วสระเดิมเขียนอย่างไรเอ่ยนี่เลยค่ะสระเดิมเป็น A กับ O นี่เลยออกเสียงว่าสระเออสระ
1: เ
0: ออแต่ว่าเขามีตัวสะกดใช่ไหมตัวสะกดไม่ใช่ยอยักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นออ่างด้านหลังกระโดดดึงกลายเป็นอะไร
1: สระ
0: อีอยู่ด้านบนเลยเอ๊ะแล้วไอ้ข้อ1ไม่ใช่ล่ะคะ
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: เป็นสระอี
0: เก่งมากเลยเพราะว่าข้อ1เนี่ยเป็นสระอีนั่นเองอ่ะใครถูกต้องปรบมือให้ตัวเองใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นค่ะไปกันต่อเลยค่ะได้เวลาตามหาสระเปลี่ยนรูปพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเกมนี้เล่นอย่างไรนี่เลยค่ะคุณครูมีข้อความมีประโยคสั้นๆมาให้แต่ต้องให้พวกเราช่วยกันหาได้ไหมว่าคำไหนเอ่ยเป็นสระที่เปลี่ยนรูปแต่จะให้เป็นกลุ่มดีกว่าให้ออกมาตามหาในข้อนี้อยากให้หาสระอะที่เปลี่ยนรูปแล้วสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วเป็นอะไรลูกเก่งมากกลายเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนเลยนั่นเองอยากจะขอให้กลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่1ค่ะตอนนี้กลุ่มที่1ออกมาแล้ววงให้คุณครูได้หรือเปล่าสมมุติว่าเราจะเลือกข้อไหนนะคะสมมุติว่าสระอะเปลี่ยนรูปมีอันนี้ฟออะงอฟังให้เราวงกลมได้ไหมคะอ่ะใครจะเป็นคนเขียนอ่ะบีจะเป็นคนเขียนเพื่อนคนอื่นจะเป็นคนช่วยเลือกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบก่อนอ่ะเริ่มค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วอ่ะกลุ่มที่1เชิญไปนั่งที่ได้ค่ะกลุ่มอื่นปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วคำตอบที่เพื่อนเลือกชออะนอฉันใช่ไหมคะชออะนอฉันใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องเลยตออะงอตังไม่โทตั้งใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะฟออะงอฟังถูกไหมคะออกเสียงสระอะไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะไปกันต่อเลยข้อต่อไปต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะสระเอะแบบที่เปลี่ยนรูปแล้วอะข้างหลังจะกลายเป็นไม้ไต่คูใครจะเป็นคนเขียนอ่ะเพื่อนชูมือยกมือก่อนอ่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลากลุ่มที่2เร็วมากเลยอ่ะเชิญนั่งได้ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะข้อแรกดอเอกกอเด็กใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ถูกต้องลอเอกกอเล็กถูกต้องมีสระเอกกอเอกบอเก็บถูกต้องหอเอกดอเห็ดถูกต้องเอ๊ะ2คำนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะยังไม่เปลี่ยนรูปปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะถูกต้องเลยต่อไปได้เวลาของกลุ่มที่

0: ค่ะคุณครูจะให้หาสระเอะแต่สระเอะจะมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คูกับตัวอแบบนี้ใครจะเป็นคนเขียนขอคนที่ตัวสูงที่สุดดีกว่าอ่ะขอให้ดาวิกาเขียนนะคะต่อไปเริ่มค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2วงเลยค่ะ1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4เชิญนั่งเลยผิดถูกไม่เป็นไรเลยเพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะสระเอะแต่สระเอะแปลงร่างกลายเป็นไม้ไต่คูและมีตัวออยู่ด้วยเอ๊ะคำว่ากอเอะบอเก็บใช่หรือเปล่าเอ่ยยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องไม่มีอะไรตัวนี้ต้องไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้คือสระเอะนั่นเองไม่ใช่สระเอะแต่ไม้ม็อบมอเอะบอม็อบถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแล้วก็รอออกกอล็อกถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วมีอีกหนึ่งคำใครเจอบ้างไม้เก่งมากเลยคำว่าไม้บล็อกนั่นเองบอรอออกกอบล็อกนั้นปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเลยทุกคนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแต่เวลาอาจจะมีจำกัดนะคะไปต่อกลุ่มที่5ค่ะเชิญมาเลยโอ้โหไม่ต้องรีบเดินลูกต่อไปมาดูค่ะสระเออแต่สระเออตัวนี้ค่ะจะเปลี่ยนรูปจากออ่างกระโดดกลายเป็นสระอีเพราะว่ามีตัวสะกดพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มค่ะ
1: เมอร์รี่เป็นคนเขียน
0: ใครเป็นคนเขียนเมอร์รี่มาเริ่มค่ะเอาใหม่ลูกขอคนที่ตัวสูงที่สุดดีกว่ามาค่ะเพื่อนคนอื่นจะเป็นคนช่วยบอกนะคะเป็นสระเออแบบเปลี่ยนรูปเท่านั้นนะคะเริ่มค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะแล้วมาดูกันเลยคำว่าพอ EP ไม่เอกพี่ใช่ไหม
2: ใช่
0: ยังไม่ใช่เพราะว่าเป็นสระอีนั่นเองแต่ว่าคำว่างอเออนอเงินถูกต้องค่ะพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มถูกต้องค่ะดอเออนอเดินถูกต้องค่ะเอาละค่ะแต่ว่ากลุ่มที่5เจอครบทั้ง3คำเลยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะอาจจะเกิดความตื่นเต้นนะคะลูกไม่เป็นไรเลยทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะไปกันต่อเลยได้เวลาทำกิจกรรมของพวกเราแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้แปลงร่างสระด้วยตัวเองดีไหมคะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆต้องฟังก่อนใช่ไหมลูกยังไม่ทำอะไรเลยให้ฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องสระเปลี่ยนรูปน่ารู้หลังจากนั้นเมื่อฟังคำสั่งเข้าใจแล้วเด็กๆจึงจะลงมือทำใบงานได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องสระเปลี่ยนรูปน่ารู้เมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่9ค่ะสระเปลี่ยนรูปน่ารู้เปิดเลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะลักษณะหน้าตาของใบงานที่9เป็นแบบนี้เลยเราจะเจอฟันเจอเล็บเจอแท็กซี่นะคะเจอไม่เอ่ยกลุ่มที่1เจอไหมคะ
3: เจอ
0: แล้วกลุ่มที่2เจอไหมคะ
3: เจอแล้ว
0: กำลังช่วยเพื่อนอยู่เลยช่วยดูเจอแล้วเจอไหมคะเจอแล้วเจอไหมคะเจอไหมคะไม่เป็นไรอนุญาตให้ใช้มือลากได้เลื่อนนิดนึงลูกครูเดินไม่ได้ค่ะปึ๊บขอบใจค่ะกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5เจอหรือยังเอ่ย

0: สามมาก
1: มาหาเพื่อนโอ้ไม่เพื่อนแม่
0: อ่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมาดูกันเลยเอ๊ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเอ่ยให้วางดินสอก่อนนะคะแล้วดูดีๆเลยตอนที่หนึ่งค่ะจะมีคำมาให้พวกเราจับคู่เอ๊ะคำแรกเนี่ย for a no fun น่าจะมาจากสระอะไรเอ่ยลอเอะบอเล็บน่าจะมาจากสระอะไรเอ่ยทำแบบนี้ดูคำด้านหน้าแล้วลากเส้นให้ตรงกับสระด้านหลังมีทั้งหมด5ข้อหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้ว5ข้อค่ะเด็กๆมาดูเลยเหมือนที่เราเคยทำเลยแต่มีทุกสระอยู่นะคะข้อที่เด็กๆดูตัวอย่างข้อตัวอย่างที่1นะคะขอเอะมอเข็มสระเอะตัวนี้เปลี่ยนรูปเด็กๆเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนรูปสระด้วยนะคะสระเอะตัวนี้อะข้างหลังกลายเป็นอะไรไม้ไต่คูเลยขอไข่กับมอม้าขอเอะมอเข็มก็เหมือนเดิมต่อไปคำว่าขออะดอขัดสระอะตรงนี้ค่ะแปลงร่างกลายเป็นกระโดดชึบกลายเป็นไม้หันอากาศเลยขอไข่กับดอเด็กขออัดดอขัดเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนแค่สระแค่นั้นเองต่อไปในข้อที่1ขอยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างงอเอนอเงินไม่เป็นไรนะคะขอยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะลูกงอเอนอเงินงองูใส่เหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมสระเอต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ข้างหน้าสุดเลยแต่สระเอออ่างเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นสระอะไรเป็นสระอีแล้วนอนหนูใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมงอเอนอเงินต่อไปกอเอะบอเก็บกอไก่ใส่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมสระเอะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าอะข้างหลังมีตัวสะกดแล้วกลายเป็นไม้ไต่ขูแล้วบอใบไม้ใส่ไหมคะใส่ตามหลังมาเลยใครทำได้ชู2มือแล้วก็ลงมือทำค่ะเริ่มจากตอนที่1ก่อนเลย

0: อนนี้ล่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเลยสามารถเก็บของได้เวลาตามที่คุณครูกำหนดเลยนะคะปรบมือหนึ่งครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยอยากรู้หรือเปล่าว่าที่ทำไปถูกต้องไหมมาดูกันเลยเริ่มจากตอนที่หนึ่งนะคะคำแรกคำว่าฟออะเนาะฟันครูออกเสียงสระอะเอ๊ะสระไหนเอ่ยเป็นสระอะ1 2 3 4ข้อไหนคะ
1: 2
0: 2เลยใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะทำต้องหรือเปล่าเอ่ยต่อไปลอเอะบอเล็บมีสระเอะเอ๊ะสระไหนเป็นสระเอะ
2: ข้อที่4
0: ข้อที่นี่เลยค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วก็คำว่าแท็กซี่ทอแอะกอแท็กสระแอะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยข้อแรกเลยค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วก็ลอออกกอล็อกสระเอะอยู่ไหนเอ่ย
2: ข้อที
0: ่3ใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ปอเออดอเปิดสระเอออยู่ไหนเอ่ย
2: น
0: ี่เลยข้อสุดท้ายแล้วใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยลูกขอให้แก้ให้ถูกต้องนะคะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะแล้วฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูกเราจะทำได้คล่องขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่สองเลยค่ะข้อแรกงอเอานอเงินออ่างกระโดดขึ้นไปเป็นสระอินั่นเองกอเอะบอเก็บอะข้างหลังเนี่ยจากสระเอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่ขูรวมกันเป็นเงินเก็บนั่นเองใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปวออะนอวันสระอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองกอเอดอเกิดสระเออออ่างด้านหลังกระโดดขึ้นไปเป็นสระอินะคะรวมกันเป็นวันเกิดต่อไปข้อที่3ปอเอดอเป็ดนั่นเองสระเอกระโดดขึ้นไปนี่ไงอะข้างหลังกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่ขูแล้วก็ชอออกกอช็อกก็เปลี่ยนรูปนะคะกลายเป็นไม้ไต่คูกับตัวอนั่นเองรวมเป็นเป็ดช็อกเป็ดช็อกไปแล้วนะคะต่อไปมออะนอมันสระอะกระโดดขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศเลย

แล้วก็พอลอแอะบอแผลบมันแผลบเลยสระแอะตรงนี้อะข้างหลังกระโดดไปเป็นไม้ไต่คูเลยนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เรียนเรื่องสระอะไรนะสระเปลี่ยนรูปนั่นเองคุณครูนำหลายสระเลยมารวมกันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสระที่ต้องแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปนั่นเองเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระเปลี่ยนรูปเป็นสระที่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะลูกจำให้แม่นเลยมาดูกันเลยสระอะจะเปลี่ยนเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยไม้หันอากาศแล้วสระเอะค่ะอะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูเลยสระแอะค่ะอะด้านหลังก็กลายเป็นไม้ไต่คูเหมือนกันสระเอาะค่ะเปลี่ยนรูปเลยมีไม้ไต่คูกับตัวอ๋อเก่งมากส่วนสระเออสระนี่รูปอ๋อข้างหลังกลายเป็นอะไรสระอินั่นเองนี่เลยค่ะนี่คือสระเปลี่ยนรูปนะคะใครจำได้ปรบมือหนึ่งครั้งใครบอกว่าขอกลับไปทบทวนดีกว่าจะได้จำได้แม่นขึ้นมีไหมคะเอามือลงได้ค่ะขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเรียนในเรื่องทบทวนสระรูปเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยจำได้ไหมสระลดรูปปิ้งหายไปเลยต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่10ค่ะเรื่องสระลดรูปน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้สนุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยโอ้โหดวงโตมากๆเลยเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะแต่หากใครทำแล้วเอ๊ยยังไม่คล่องเลยสามารถกลับไปฝึกฝนได้นะคะเด็กๆอย่างที่คุณครูย้ำไปถ้าฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆฝึกทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นจะลายมือสวยจะเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแล้วก็อะไรจำได้ด้วยนั่นเองอย่าลืมเลยการฝึกฝนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับเด็กๆและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

างการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญญาณลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

ราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์

จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่า
1: English
0: ได้เลยเนี่ยมีคนบอกครูกุ้งเลยว่าเขาทำปากเหมือนครูกุ้งเลยนะทักทายครูกุ้งจะพูดเป็นไดอะล็อกเลยยังไงเนาะหัวหน้าห้องของเราจำบทที่ครูกุ้งพูดได้แล้ววันหลังหัวหน้าห้องต้องมาทำความเคารพกับคุณครูได้ไหมคะได้เนาะเก่งมากเลยวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเดิมของเราที่เกี่ยวกับ family แต่เราจะมีการวาดรูปคุณครูปลายทางลองดูนะคะถ้ายังไม่มีเล่มชุดกิจกรรมคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานออกมาจาก www.dltv.ac.th นะคะหรือในช่อง LTV 1นะคะคุณครูปลายทางลองดูนะคะว่าคุณครูปลายทางสามารถที่จะเตรียมสื่อหรือเตรียมบัตรคำเหมือนที่ครูกุ้งมีเพื่อที่จะทำกิจกรรมพร้อมกันกับห้องเรียนต้นทางของเรานะคะที่สำคัญวันนี้เพลงของเรายังมีอยู่เลยเป็นเพลงอะไรเนาะ Fingers Family แต่วันนี้ห้องเรียนต้นทางของเราขอนัดแนะกับเด็กปลายทางนะคะเราจะมีเปลี่ยนท่าทางนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะมีเปลี่ยนท่าทางนิดหนึ่งแต่ก่อนจะเปลี่ยนท่าทางเป็นท่าทางไหนเราไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะวันนี้บทเรียนของเรานะคะเป็นเกี่ยวเรื่อง family tree family tree เด็กๆทราบอยู่แล้ว family แปลว่าอะไรนะคะ
1: ครอบครัว
0: tree ล่ะ
1: 3
0: อ๋อมีคนบอก tree 3ตอบอย่างนี้ดีมาก tree 3กับ tree ต้นไม้คำนี้คือ tree ต้นไม้แต่ tree 3จำได้ไหม THREE เสียงของเขาจะเป็น threethree แต่ถ้าเป็นเสียง tr
1: threethree
0: เห็นไหมเสียงของเขาจะต่างกันเล็กน้อยดีมากเด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าคำว่า three เนี่ยหมายถึงอะไรและคำว่า tree ที่แปลว่าต้นไม้หมายถึงอะไรแยกเสียงให้ถูกนะเริ่มได้นะคะเติร์ดเก่งมากที่ตอบมาฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ครอบครัวเอ๊ะแล้วต้นไม้ครอบครัวจะเป็นอย่างไรถ้าแปลตรงตัวเลยนะFamily tree ก็คือเหมือนมีกิ่งก้านสาขาออกมาเนาะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันมาวันนี้เด็กๆต้องใช้วิทยายุทธวิชาศิลปะในการวาดรูปไม่มีบางคนบอกว่าวาดรูปไม่สวยเด็กๆยังวาดรูปเป็นไม้ขีดอยู่ไหมที่แบบเป็นกลมลากขาลงมาฟึบมีแขนมีขาอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ใช่

0: ไม่ใช่ป.หนึ่งเราไม่ได้วาดอย่างนั้นแล้วนะเราฝึกวิทยายุทธมาเยอะแล้วเราจะต้องวาดหน้าเป็นหน้าตัวเป็นตัวแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นในป.หนึ่งของเรานะคะและเรียนวันนี้เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้รับมีอะไรบ้างเอ่ยต้องบอกความหมายได้แหละอ่านออกเสียงได้บอกโครงสร้างประโยคได้และที่สำคัญพูดบรรยายเกี่ยวกับพ่อแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวได้นะคะเป็นคำศัพท์คำเดิมๆแต่รูปประโยคของวันนี้จะเปลี่ยนไปเรามีรูปประโยคที่แนะนำผู้ปกครองแนะนำพ่อแม่แนะนำครอบครัวได้มีหลายแบบวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้ใช้ฮีใช้ชีแล้วนะเอ๊แต่ใช้อะไรหนอเด็กๆเริ่มทำหน้างงเอ๊แล้วจะพูดยังไงถ้าอย่างนั้นก่อนไปพูดเราไปร้องเพลงกันก่อนดีกว่าด้วยเพลง Fingers Family Song แต่เมื่อสักครู่กูกุ้งโปรยไปแล้วว่าต้องมีท่าเปลี่ยนเปลี่ยนตอนไหนคะ I love you I love you ตอนแรกเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็น I love you ได้ไหมได้โอเคเด็กๆปลายทางลองดูนะคะอาจจะทำท่าเดียวกันหรือว่าเปลี่ยนท่าเป็นของตัวเองก็ได้แต่วันนี้ห้องเรียนต้นทานเราแนะนำกันว่าเรานัดแนะกันเนาะนัดแนะกันต้นชั่วโมงว่าขอเปลี่ยนจาก I love you อันนี้เป็นแบบนี้กันพร้อมนะคะอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแล้วคร
0: ับ แบยังครับ
1: แบแล้วคร
0: ับ แมนยูครับกำยังครับ
1: กำแล้วครับ
0: Fingers Family Song 1 2 3 Daddy

0: เสียงเด็กๆเพราะจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยและเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางคุ้งแอบเห็นมีบอกว่า I love you แค่นี้ก็พอหรือบางคนก็ I love you ใช่ไหมบางคนยังบอกว่าขอท่าเดิม I love you เนาะเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กเนี่ยถ้าเด็กๆขยับดูเรื่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงเด็กๆก็จะบังคับดินสอที่จะเขียนให้ตรงแล้วก็ลายมือสวยขึ้นนะคะเด็กๆลองดูใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กควบคู่ไปด้วยในการร้องเพลงนะคะวันนี้ Fingers Family Songเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเป็นเสียงของเด็กๆซะส่วนใหญ่ครูกุ้งเดี๋ยวร้องตกคีย์เนาะเดี๋ยวเพลงไม่เพราะเพราะไหมเพราะอยู่เหมือนกันอ่ะไปดูกันเลยค่ะครอบครัวภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: family
0: พร้อมๆกันค่ะ
1: for family
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: บางครอบครัวบอกว่ามีเด็กมาเล่าให้ครูกุ้งฟังนะบอกว่าที่กูกุ้งนำเสนอเป็นภาพของด็อกเป็นแฟมิลี่ของเขาด้วยเนี่ยบางบ้านเลี้ยงแคทใช่ไหมแล้วแคทเนี่ยเป็นแฟมิลี่ของเขาด้วยได้ไหมเพราะเขาเลี้ยงแล้วเขาก็นอนด้วยห่มผ้าให้กันด้วยอ่ะน่ารักด้วยเด็กๆคิดว่าแคทกับด็อกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ทนุถนอมเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นแฟมิลี่กับเราได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เนาะในภาพก็จะเป็น small family ครอบครัวเล็กๆมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายน้องชายแล้วก็มีตัวเราแต่บางครอบครัวก็จะมีคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณอาอยู่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่า big family เป็นครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวใหญ่นะคะเด็กๆลองดูว่าครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้มีบ้านไหนที่เป็นแบบมีคุณปู่คุณย่าบ้างไหนลองยกมือให้ครูกุ้งดูหน่อยสิมีคุณปู่เมอรี่มีใครอยู่ด้วยคะมีคุณปู่ใช่ไหมมีใครอยู่ด้วยลูก

0: มีปู่กับย่าเห็นไหมเราอยู่กันหลายคนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบิ๊กแฟมิลี่น้าว่ามีใครอยู่บ้างคะมีโอ้โหมีคุณตาคุณยายคุณย่ามีนาวามีน้องนาวามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนาะมีด็อกมีแคทบ้างไหมมีโอ้โหเป็นบิ๊กแฟมิลี่เลยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยวันนี้เราต้องบอกให้ได้นะว่าครอบครัวของเราเป็นบิ๊กแฟมิลี่หรือว่าเป็นสมอลแฟมิลี่มาดูคำแรกเลยค่ะรูปแรกจำได้อยู่แล้วออกเสียงมาพร้อมกันดูที่คำศัพท์ตอนนี้เราจะออกเสียงไม่ผิดแล้วนะถ้าเด็กๆดูคำศัพท์แล้วออกเสียงให้ชัดเจนเพราะบางคนยังบอกว่าเป็นแดดดี้อยู่คำศัพท์ออกมาเป็นคำว่าอะไรคะ
1: father
0: father
1: father
0: father เยี่ยมมากหรือถ้าเป็นภาษาพูดเราจะเรียกว่า
1: dad
0: the dad คนต่อไปเลยค่ะเป็นใครคะคำแรก mother พร้อมกัน
1: mother
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: m
0: มีภูเขากี่ลูก
1: 2ล
0: ูกไหนลองเขียนให้กุ้งดูสิเด็กๆปลายทางลองชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็เขียนมีภูเขากี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกพร้อมกัน
1: mother
0: ถ้าเป็นภาษาพูดเราเรียกว่า
1: mom
0: mom mom เบอร์บ้านก็เรียกมามี่มามี่ใช่ไหมไปต่อคนต่อไปเป็นใครคะพี่ชายใช่ปั้นดินบอกว่าพี่ชายแล้วพี่ชายภาษาอังกฤษเรียกว่าขึ้นต้นด้วยตัว B แต่ไม่ได้เสียง B เบอร์อย่างเดียวต้องเป็นตัว B กับตัว R ควบเสียงกันเบอร์ brother
1: เบอร์ brother
0: ไม่ออก brother brother ธรรมดา brother
1: brother
0: เยี่ยมมากหอลิ้นด้วยวันนี้ปุญญพรน่ารักตั้งใจเรียนปุญญพรมี brother ไหมคะมีไหมมีเป็นพี่ชายหรือน้องชายคะเป็นพี่ชายใช่ไหมพี่ชายหรือน้องชายเป็นคำศัพท์คำเดียวกันเบอร์ brother เบอร์ brother โอเคไปต่อแล้วบ้านใครยังมีพี่สาวบ้างคะอ๋อมีหลายคนชีวิตจริงเรามีหลายคนแล้วเราเรียกพี่สาวเป็นภาษาอังกฤษว่าเยี่ยมมากค่ะ sister บางคน sister ไม่เอาออกเสียงนิดหนึ่งหอลิ้น
1: sister
0: บีดมีไหมมี sister ด้วยใช่ไหมคะเป็นพี่หรือเป็นน้อง
2: เป็นพี่
0: นะคะออกเสียงพร้อมๆกันใหม่ sister ทั้งหมดนี้เป็น small family และมี4คนที่ครูกุ้งนำเสนอไปแล้วก็อย่าลืมตัวเราไปด้วยนะแสดงว่าครอบครัวนี้จักรภาพมีกี่คนคะ
1: 5
0: คนมาดูกันต่อทีนี้มาดูซิคำแรกคำนี้ครูกุ้งเน้นย้ำตัวอักษรตัวแรกไปจำได้ไหมคะคำนี้
1: father
0: letter อะไรหายไป F เขียนไหนต้องเป็น F พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ
1: ่
0: พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กตัวน้องนะเพราะเรามาเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยต้องเป็นอย่างไรคะโค้งลงมาแล้วก็มีขีดแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูกุ้งดูนะให้ลองเขียนดูนะคะโค้งลงมาโค้งแบบไหนช่วยบอกครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะโค้งแบบนี้นะโค้งแบบไหนเอ่ยโค้งเหมือนตะขอปลาใช่ไหมคะโค้งเหมือนตะขออะตะขอที่ตกปลานะโค้งจากมาแล้วก็มีขีดพร้อมๆกัน
1: father
0: อ๋อไปโตต่อไป
1: m
0: letter อะไรหายไป letter m สาวบอกครูกุ้งหน่อยสิถ้าครูกุ้งไม่รู้เลยว่า letter m เขียนยังไงจะบอกยังไงครูกุ้ง
2: เหมือนภูเขา
0: แล้วยังไงนะเด็กๆปลายทางตอบเหมือนปั้นดินเลยก็คือเป็นเส้นตรงลงมาแล้วทำไงอีกนะคะมีโค้งกี่โค้งโอเคเป็นภูเขา2ลูกเด็กๆปลายทางกับปั้นดินตอบเหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า mother
1: mother
0: ไปต่อเลยคำนี้พี่ชายน้องชาย brother letter อะไรคะ
1: e
0: อ้าวช่วยครูกุ้งบอกหน่อยสิมงคลจ๋าเราจะเขียนยังไงอ่ะครูกุ้งไม่เคยเขียนเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะเป็นยังไงดีคะลากเป็นเส้นตรงลงมา
2: เป็นมัสซี่แล้วก็

0: ตัว C ตัว C มันก็หันไปด้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องกลับด้านด้านนี้เนาะอ่ะประมอมกันเบอร์บราเดอร์เบอร์บราเดอร
1: ์
0: แบบนี้ถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะคะต่ออันนี้ง่ายมากเลยคำนี้ sister
1: sister
0: เอาใหม่ประมอมกัน sister
1: letter
0: อะไรหายไป S เป็นแบบไหนคะโค้งแบบนี้เลยนะคล้ายๆเลขอะไรนะคะโอเคเด็กๆเชื่อมโยงได้เห็นไหมต้องเชื่อมโยงให้ได้นะว่าตัว S คล้ายกับเลข8แต่มันปิดหมดไหมไม่หมดเนาะฉะนั้นไม่ใช่เลข8แน่นอนคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า Burp
1: brother
0: และคำนี้ออกเสียงว่า
1: sister
0: เยี่ยมมากเลยพอจำคำศัพท์ได้คราวนี้เราจะต้องมาบอกชื่อกันดีกว่าถ้าเราแนะนำชื่อตัวเองใช่ไหมเราจะแนะนำว่า my name is อภิวันชื่อของฉันคือ ทีนี้จำได้ไหมคะผู้ชายคนนี้คุณพ่อจะแนะนำตัวเองจะแนะนำเขาหน่อยเราจะแนะนำเป็นแนะนำชื่อว่า his name isเด็กๆพอจะจำได้ไหม His name is อะไรคนแรกจำได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจำไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาหน่อยชื่ออะไรดีแจ็คโอเคเราแนะนำเลย His name is Jack His name is Jack อ๋อเราตั้งชื่อนะเขาชื่อว่าแจ็คชื่อของเขาชื่อว่าแจ็คเอาใหม่พร้อมๆกัน His name is Jack
1: His name is Jack
0: แล้วคนนี้ล่ะคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงต้องใช้ her พร้อมกัน her name is
1: her name is
0: ตั้งชื่อให้เขาหน่อย
1: Lala
0: her name is Lala พร้อมกัน her name is Lala คนแรกนะผู้ชายที่เราบอกว่าใช้ he ใช่ไหมคะแต่พอเราแนะนำชื่อเราต้องใช้ his ทันทีเลยพร้อมๆกันเลยนะคะ his name is Jack
1: his name is Jack
0: Her name is Lala.
1: Her name is Lala.
0: เห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายเราต้องใช้ his ถ้าเป็นผู้หญิงเราต้องใช้ her เป็นการแนะนำชื่อบอกชื่อกันนะคะคราวนี้ดูจากรูปนี้เลยเป็นคุณพ่อของฉันใช่ไหมเราก็บอกเลย This is my father. This is my father. นี่คือคุณพ่อของฉันนะ His name is David.His name is David ตกลงว่าคนนู้นชื่อแจ็คคนนี้ชื่อว่า
1: เดว
0: ิดโอเคอ้าวแนะนำคุณพ่อหน่อยสมมตินี่คนนี้เป็นพ่อของเรานะเราบอกเลยค่ะ This is my father His name is David
1: His name is David
0: ชื่อของเขาชื่อว่าเดวิดเราเป็นคนแนะนำนะนี่คือคุณพ่อของฉันเขาชื่อว่าเดวิดนะไปต่อคุณแม่ยังชื่อลาล่าอยู่เปล่าไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ได้ชื่อลาล่าแล้วอ้าว This is my mother
1: This is my mother
0: แล้วจำได้ไหมผู้ชายใช้ his ผู้หญิงต้องใช้ her ผู้หญิงต้องใช้ her บอกเลยค่ะ Her name is Helen
1: Her name is Helen
0: ไม่ได้ชื่อลาล่าชื่อว่า Helen อ้าวอีกหนึ่งรอบประโยคแรกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ 1 2 3 ThisMy mother, her name is Helen. โอเคเราไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ให้เขาแล้วเนาะคนต่อไปเลยค่ะไมเคิลเหรอคนนี้ชื่อว่าไมเคิลเหรอไม่ใช่เราแนะนำก่อนว่าเขาเป็นใครคะ
2: น้องชาย
0: น้องชายเราต้องบอกว่า This is my brother. เก่งมากมีคนตอบได้เป็นคำศัพท์แต่เราต้องพูดเป็นประโยคเนาะไอดีเราจะพูดเป็นประโยคว่าอะไรนะลูก This is my brother อีกหนึ่งรอบค่ะ This is my brother แล้วเขาเป็นผู้ชายต้องใช้ his หรือใช้ her โอเค his พร้อมกัน His name is Jamie
1: His name is
0: Jamie แสดงว่าชื่อของเขาคือ Jamie นะพร้อมๆกันอ่านประโยคแรกนะคะเมอรี่1 2 3 This is my brother. เสียงปลายทางดังกว่าห้องเราอีกอ่ะจำนวนเด็กเขาน้อยนะเก็บไม้บรรทัดก่อนครับปั้นดินจำนวนเด็กปลายทางน้อยแต่เสียงเขาพยายามพูดให้คุณครูกุ้งได้ยินแต่เด็กๆต้นทางต้องพยายามพูดไม่ต้องตะโกนนะคะไม่ต้องตะโกนแต่พูดให้ได้ยินพร้อมๆกันเลยone two three
1: this is my brother
0: his name is Jamie โอเคชื่อของเขาชื่อว่า Jamie ไปต่อน้องสาวน้องสาวsister ประโยคนี้มันจะต้องอ่านว่าไงนะลูก
2: this
0: อะไรคะ
2: this is
0: my sister again one two threeThis
1: is my sister
0: และจำได้ไหมผู้หญิงใช้ his หรือใช้ her เยี่ยมเลยค่ะ her name is Emma
1: her name is Emma
0: her name is Emma
1: her name is Emma
0: ชื่อของเขาชื่อว่า Emma เห็นไหมวันนี้เด็กๆได้แล้วถ้าเป็นการบอกว่าชื่อของเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้ her ผู้ชายต้องใช้ his เยี่ยมมากเลยอ้าวไหนอ่านพร้อมๆกันประโยคนี้นะคะ one two three this is my sister her name is Emma เตอร์ตั้งใจเรียนดีมากเตอร์ตั้งใจพูดเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองดูครูกุ้งมีคำที่หายไปคนแรกเป็นใครคะ
2: father
0: คำแรกที่หายไปต้องหายคำว่าอะไรลูก
2: father
0: ประโยคแรกพร้อมๆกันเลยค่ะ this is myfather this is my father จำชื่อของเขาได้ไหมเราต้องบอกเขาว่าชื่อของเขาชื่อว่าอะไรคะ his name is ปลายทางตอบเสียงดังแล้วนะห้องเรายังตอบไม่ได้เหรอ his name is his name is David David ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใครจำได้ดีเก่งมากเลยค่ะเดวิดนะคะขึ้นต้นด้วยตัวดีแนะนำคุณพ่อใหม่อีกหนึ่งรอบ This is my father
1: This is my father
0: มงคล His อะไรคะ His name is David ตั้งใจนะมงคลไปคนต่อไป
2: Mother
0: This อะไรคะ This is my
2: mother
0: จะต้องขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะM พร้อมกัน This is my mother
1: This is my mother
0: แล้วจำชื่อเขาได้ไหมล่ะ
2: จ
0: ำได้ชื่อว่าอะไรคะ
2: Helen
0: อ้าวเราจะต้องบอกชื่อว่า Her name is Helen Her name is Helen ไปต่อเลยครอบครัวนี้ไปต่อ This is myไม่มีสัญญาณตอบรับจริงๆด้วยThis is my อะไรคะเก่งมากเติร์ด This is my brother This is my brother แล้วจำชื่อของเขาได้ไหมจำได้ชื่อว่าอะไรคะเจมี่เราต้องบอกเลยค่ะ His name is Jamie เอวาเก่งมากเอวาจำชื่อได้และเอวาจำได้ไหมว่าคนนี้เป็นใครประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าอะไรแล้วลูกดีสอะไรคะเอาทั้งประโยคเลยพูดทั้งประโยคพร้อมๆกัน one two three finish
1: this
0: this is my sister ชื่ออะไรอ่ะมีคนบอกชื่อเจมี่มีคนบอกชื่อเอมม่าอ้าวเราก็บอกชื่อเขาเลยค่ะ her name is Emma her name is Emma โอ้ยตกลงจำชื่อเรา4คนจำได้หมดไหมได้หมดเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ในช่วง speaking practice เราจะต้องพูดบรรยายสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ประโยคเหล่านี้นะคะคนแรกเป็นคุณพ่อเราจะต้องพูดว่า this is my father ไหนอ่านพร้อมๆกัน this is my father his name is David ถ้าเป็นคุณแม่ล่ะThis is my mother. Her name is Helen. ถ้าเป็นพี่ชายน้องชายล่ะ This is my brother. His name is Jamie. และถ้าเป็นน้องสาวล่ะคะพี่สาวน้องสาว This is

0: my sister. Her name is Emma. คุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะบันทึกคำนี้ประโยคเหล่านี้ไว้บนกระดานเพื่อที่เราจะได้ฝึกช่วง speaking practice กันวันนี้จะมีครอบครัว4คนแต่ครอบครัวไม่ได้ชื่อเดวิดไม่ได้ชื่อเฮเลนไม่ได้ชื่อเจมมี่ไม่ได้ชื่อเอมม่าแล้วนะครอบครัวเรานะครูกุ้งจะสมมุติขึ้นมาว่ามีครอบครัว4คนในห้องเราเราต้องบอกชื่อจริงของเขาโดยการพูดประโยคเหล่านี้นะคะเอครอบครัวคนแรกขอคุณพ่อเป็นกัปตันคุณพ่อเป็นกัปตันอ้าวมาหยิบเลยค่ะ father คำไหนกัปตันมากัปตันมาเลยคำไหนคะ father ขอคุณแม่เป็นอันไหนคำไหน father คำไหนคะถึงไหมถือไว้เลยคนนี้เป็นฟาเธอร์ไปยืนก่อนคนแรกเลยขอคุณแม่เป็นตังมาเธอร์คำไหนไปยืนเลยค่ะคุณครูปลายทางลองดูนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆใช้ทักษะการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวซึ่งเราสามารถนำเด็กมาสมมุติกันได้ในห้องเรียนขอเป็นพี่ชายเป็นใครดีบีดมาเลย brother น้องบีดมาเลยค่ะคำไหนเอ่ยมายืนเลยและขอน้องสาวคนเล็กน้องสาวคนเล็กเอาตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่ๆดีน้องกินเก่งน้องกินเก่งน้องก็เลยตัวใหญ่เป็นหันษา ได้ไหม ได้เนาะหันษาเป็น sister หันษาใหญ่มาเลยนี่คือครอบครัวแล้วนะคะโอ้โหน้องตัวเล็กที่สุดใช่ไหมน้องเล็กที่สุดแต่ตัวใหญ่ที่สุดคนแรกเป็นใครคะเราต้องช่วยกันพูดนะตอนนี้ speaking practice เด็กต้องพูดพร้อมๆกันคนแรกเป็นใครคะต้องถืออย่างนี้คำแรกเป็น father เราจะมาแนะนำคุณพ่อเลยพร้อมกันเลยค่ะ this อะไรคะThis is my father. พร้อมๆกันเลยค่ะ This is my father. His name is อะไรเอาชื่อจริงเขาเลยนะเอาชื่อเขาเลยนะคะ His name is บอกชื่อ His name is กัปตันโอเคไปคนที่สอง This is my อะไรนะพร้อมๆกันเลย 1, 2, 3
1: This
0: Mother ต้องเป็น his หรือ her her เราต้องบอกเลยค่ะ her name is ต่างๆ her name is ต่างๆโอเคคนที่สามเป็นใครคะคนที่สามเป็น
1: บีด
0: เป็นใครคะ this is my mother เหรอได้ยินป่ะ mother ถือเฉยๆลูกเดี๋ยวหล่นอีกถือเฉยๆนะคำแรกอ่านพร้อมๆกันเลย This is my อะไรคะ This is my brother His หรือ her His name is His name is Beat พูดทั้งประโยคเลยค่ะ His name is Beat
1: His name is Beat
0: เยี่ยมคนที่3คือถือเฉยๆนะลูกนะเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหมดรอนะคนที่3คือ This is my อะไรคะThis is my sister และบอกชื่อ Her name is หันษาเยี่ยมมากครอบครัววันนี้เยี่ยมมากไปหาครอบครัวต่อไปให้ครูกุ้งนำบัตรคำไปให้เพื่อนเลยค่ะผู้หญิงให้ผู้หญิงผู้ชายให้ผู้ชายนะไปเลยเร็วครอบครัวต่อไปมาหาครูกุ้งเลยกัปตันต้องให้ผู้ชายนะมาถือไว้เฉยๆนะลูกนะเร็วเลยค่ะกัปตันนับ1 2 3มาเลยมายืนตำแหน่งให้ถูกเร็วเลยไล่มาเลยคนแรกคนที่ออกมายืนเมื่อสักครู่ต้องพูดให้ได้นะพร้อมยังครับบีดต้องพูดด้วยนะเราต้องฝึกพูดพร้อมกันคนแรกเลยค่ะ This is อะไรคะ This is my father His name is Nawa. คนที่สอง This อะไรคะ
1: This is
0: my mother. Her name is Ung. คนที่สาม This is my sister. Her name is Pai. คนที่สี่ This อะไรคะ This is my brother. His name is Heidi. เยี่ยมมากขออีกหนึ่งครอบครัวค่ะขออีกหนึ่งครอบครัวเลยไม่แย่งกันค่ะแย่งกันไม่ได้นะเพื่อนให้ใครต้องคนนั้นเลยนาวาเร็วเลยค่ะมาเลยมาเลยยืนเลยมาเลยค่ะถือดีจูขึ้นเลยค่ะบอกเลยว่าเราเป็นใครในห้องพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางลองพูดตามไปพร้อมๆกันพี่เติร์ดพร้อมไหมพร้อมคนแรก This อะไรคะ This is my father His name is โอเคที่สอง This is my mother Her name is Blue คนที่สามปั้นดินกูไม่ได้ยินเสียงปั้นดินเลย This is my sister ID จ๋าพร้อมฟินิกจ๋าพร้อมนะ This is my sister Her name is โอเคคนที่สี่ This is my brother His name is
1: Orbit
0: โอเคอ้าวครอบครัวนี้หมดแล้วนะกลับไปติดคำศัพท์ให้เหมือนเดิมเลยค่ะคำศัพท์ติดดิตรงไหนให้ถูกต้องไปเรียบร้อยคำศัพท์ติดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าพอจะทราบและคำศัพท์มีความหมายว่าอย่างไรนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะนำบัตรคำที่อยู่ในสื่อการสอนของครูกุ้งไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้เพื่อฝึกให้เด็กๆพูดกันนะคะเด็กๆ ดูนะเมื่อเราพูดเสร็จแล้วเรามาทบทวนตัวอักษรกันหน่อยได้ไหมคะตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัวกัปตันคุณยาพรกัปตันมีทั้งหมดกี่ตัวลูกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1: 26ต
0: ัวพร้อมๆกันตัวแรกอะไรคะบอกเสียงด้วยเอแ
1: อ
0: เอ
1: แ
0: อเอฟจีเกอร์ HI E J J K K L M N O of people Q Q R S T T U R V V W X Y Z ตัวอักษรทั้งหมด26ตัวไปดูของครูกุ้งเลยตัวอักษรที่ครูกุ้งเตรียมไว้ให้วันนี้จะให้เด็กๆหาคำตัวขึ้นต้นของแต่ละคำศัพท์ไปดูเลยค่ะมีครบทั้งหมดเลยนะ26ตัวคำศัพท์คำแรกเด็กๆจำเลขที่ตัวเองได้ใช่ไหมคะ
1: จำได
0: ้นะคำศัพท์คำแรกที่เราเรียนมามีอยู่4คำก็คือ fatherfather คำว่า father ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเลขที่5ใครเอ่ยมาเลยค่ะปันปัน father ขึ้นต้นด้วย letter f letter f คือตัวไหนคะหยิบออกมาเลยปันปันปันปันท่องเลยอ้าว a b f ตัวไหนหยิบเลยอ้าวคำว่าอะไรนะที่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่นี้คำว่าอะไรนะคะ
1: father
0: คำว่า father ขึ้นต้นด้วย letter f ไปต่อขอบคุณมากค่ะไปต่อคำที่สองคำที่สองมีคุณพ่อ father ก็ต้องมีคุณแม่คุณแม่เรียกว่า mother ประมาณกัน mother ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ M ขึ้นต้นด้วยเลขเธอ M เลขที่18 18 18มี1กับ8ตังๆใช่ไหมอ้าวเลขเธอ M อยู่ไหนเอ่ยเก่งมากอ้าวใช่ไหมคะ Right or wrong
1: Right
0: ขึ้นต้นด้วยเลขเธออะไรนะ M M สาวคำนี้ที่ครูกุ้งบอกตังๆให้หยิบนี่คือคำว่าอะไรนะลูกมาเตอร์เก่งมากค่ะขอบคุณมากค่ะตังๆไปต่ออีกคำหนึ่งมีพ่อ father mother แล้วก็ต้องมี
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: พี่ชาย brother brother, brother. เลขที่ number 17 17 17 17มี1กับ7ใครเลขที่1กับ7คะมาเลยค่ะหันสาเล็กเบอร์บราเธอร์เบอร์บราเธอร์ตัวไหนเบอร์ตัวนี้นะเพื่อนหยิบมาถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูก right or wrong
1: right
0: โอเคตัวที่เพื่อนหยิบ letter อะไรคะ
1: B
0: เก่งมากเลยคำที่ครูกุ้งบอกคำว่าอะไรนะลูกเบอร์อะไรนะ
1: เบอร
0: ์บราเธอร์และยังเหลือคำว่าอะไรคะSister ขอเลขที่25 25มาเลยค่ะสุ่มเลขที่นี่ก็ตื่นเต้นดีเนาะ25 Sister ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนาะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ
1: S
0: letter S sound letter S sound S จะต้องโค้งๆเนาะคำที่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่คำว่าอะไรนะลูกsister คำว่าอะไรนะคะ
1: sister
0: เก่งมากเลยอ้าวเด็กๆลองดูนะคะการทวนตัวอักษรเล็กๆง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้เด็กๆทบทวนตัวอักษรได้เนาะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่22ค่ะ22วันนี้เราจะใช้วิทยายุทธในการวาดรูปอ้าวนับพร้อมๆกัน1 2 34 5 6 7 8 9 10แก้มจ๋าพร้อมนะพร้อมไหมคะเมอรี่หยิบดินสอกับยางลบวางไว้ตรงกลางเลยค่ะอุ๋งคำสั่งวันนี้เป็นใบงานที่1ในหน่วยที่2นะคะ Family Tree นี่แหละเด็กๆบอกว่าtree คือต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้เป็นสาขาเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเราจะต้องมาวาดรูปกันพี่เติร์ดครับครูกุ้งให้ทำอะไรนะครับให้ฟังหรอไม่ใช่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่ว่าให้เราวาดรูปกันเราจะต้องมาวาดรูปกันโดยที่ต้องวาดรูปให้ตรงด้วยนะให้ตรงด้วยนะว่าคนที่เขาสั่งเป็นใครคนแรกถ้าจากดูจาก family tree แล้วคนแรกจะเป็นใครได้คะเป็นใครนะ
1: เดว
0: ิดโอ้จำชื่อได้ใช่ไหมเดวิดเป็น father เป็น mother หรือเป็น sister หรือเป็น brother ต้องเป็นใครคะ father ก็คือคุณพ่อวาดคุณพ่อลงไปเลยค่ะครูกุ้งก็จะลองวาดดูเนาะดูสิครูกุ้งจะวาดหล่อไหมคุณพ่อครูกุ้งใส่แว่นนิดนึงคุณพ่อครูกุ้งง่ายๆอ๋อหูต้องมีสองข้างเนาะเดวิดฟาเธอร์ใช่ไหมเรียบร้อยไหมคะ เดี๋ยวครูกุ้งจะให้การบ้านไปตกแต่งระบายสีนะวันนี้ในห้องของเราในชั่วโมงของเราอาจจะต้องเป็นแค่การวาดภาพไปก่อนเนาะมีคนวาดคุณพ่อหล่อเลยผมแบบเป๋ข้างเลยใช่ไหมคนแรกเดวิดเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเป็น father ไปต่อนะเด็กๆวาดแค่หน้าก่อนก็ได้นะคะว่าบางคนวาดทั้งตัววาดสวยจังเลยอะน้องวาดสวยมากอุ๋งอุ๋งวาดสวยไหมโอเควาดสวยๆเลยค่ะแก้มไปต่อได้ไหมคะไปต่อใครเอ่ย mother ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะลูกเฮเลนเอาละงานหนักครูกุ้งเลยครูกุ้งเนี่ยนะวาดรูปไม่สวยเอาจริงๆยอมรับเลยว่าวาดรูปไม่สวยแต่จะพยายามวาดมาสเตอร์ให้สวยๆวาดเฮเลนให้สวยๆพร้อมนะคนที่สองแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะเด็กๆปลายทางลงมือวาดนะคะพยายามวาดให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะนาวาวาดสวยไหมสวยมีแอบบอกเลยนะห้องนี้วาดรูปได้สวยหลายคนเลยเนี่ยสวยมากวาดสวยมากเลยครูกุ้งตอนเด็กๆอายุเท่านี้นะครูกุ้งวาดไม่ได้สวยเท่านี้เลยนะวาดรูปสวยจังเลยปั้นดินได้ไหมคะได้เนาะดินต้องใช้ไม้บรรทัดวาดเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: คนที่สามนะเป็นใครเอ่ยนาวาหน้ายังไม่มีอ่ะ
3: มีแล้ว
0: มันจะจืดเนาะ
3: อ
0: ๋อมันอ่อนใจใช่ไหมว่าวาดสวยถ้าเด็กๆกลับไปบ้านวันนี้การบ้านครูกุ้งนะให้ไปทำหน้านี้หลังจากที่วาดรูปเสร็จนะจะต้องไปตกแต่งระบายสีนะคะทำเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวหน้าอื่นทำไหมลูกไม่ต้องทำทั้งเล่มนะลูกนะเดี๋ยวครูกุ้งไม่มีให้เด็กๆทำในห้องนะไปต่อได้ไหมคะไปต่อเป็นใครเอ่ยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ father mother ปุ๊บมีลูกคนแรกเป็น
2: พ
0: ี่
2: ชาย
0: ก็คือแจมมี่ใช่ไหมแจมมี่เอาละงานหนักครูกุ้งละจะวาดเยี่ยงไรต้องผมสั้นใช่ไหมลูกจะมีผมสั้นนิดหนึ่งผมมี3เส้นจะมีผม3เส้นใช่ป่ะ
2: 6เส้น
0: กี่เส้นละ6เส้นโอเคเด็กๆใช้เวลากับตัวเองวาดรูปเนาะมันก็จะเพลินเนาะแล้วก็ต้องบอกให้ได้นะว่าเจมี่นี่เป็นใครนะเป็น father หรือเป็นใครเป็น brother หรือเป็น sister เป็น brother หรือเป็น sister ต้องเป็นใครคะเป็น sister เปล่า
2: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็น brother ต้องเป็น brother เนาะ
2: บอกว่าผู้ชายนะ
0: ถ้ากลับไปตกแต่งที่บ้านนะคือแบบว่ามีพื้นหลังก็ได้หรือว่ามีสัญลักษณ์ของแต่ละคนว่าคนนี้สัญลักษณ์เป็นแบบไหนแต่เราก็จะบ่งบอกคือเราจะแบ่งกันง่ายๆตอนนี้ก็คือผมสั้นจะเป็นผู้ชายผมยาวก็จะเป็นผู้หญิงฟาเธอร์ก็ผมสั้นมาเธอร์ก็ผมยาวไปต่อได้ไหมคะอุ๋งของอุ๋งสวยไหมแอบดูของอุ๋งหน่อยนึงแอบดูของอุ๋งหน่อยนึงหุยอุ๋งวาดรูปสวยอุ๋งวาดรูปสวยเลยไหนขอดูหน่อยลูกอุ๋งวาดสวยเลยคือคุณพ่อเป็นซุปเปอร์แมน ใช่ป่ะใช่ไหม คุณพ่อเป็นเขามีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์ไว้ด้วยแสดงว่าฮีโร่ของอุ๋งจะต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมใช่ไหมฮีโร่ของอุ๋งจะเป็นคุณพ่อเป็นฟาเตอร์ เนี่ยอุ๋งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือฮีโร่ของอุ๋งก็คือคุณพ่อนั่นเองนะ

0: หมดยังFamily Tree หมดยังคะหมดยังลูกยังเหลือคนต่อไปคือพี่สาวเอมม่าเอมม่าอ้าวพี่สาวจะวาดยังไงดีได้ไหมของกุ้งพอเป็นเอมม่าไหมลูกเป็นเอมม่าไหมคะเป็นเอมม่าได้ไหมยังพอเป็นเอมม่าได้เนาะและที่สำคัญคือเขามีคนเล็กของเขานะชื่อว่าลิซซี่ใส่ห่วงยางว่ายน้ำอยู่นะลิซซี่ไม่ใช่ลิซซี่นะลิซซี่ตัวแซดอะตัวแซดมันจะเป็นแบบเสียงสันๆหน่อยลิซซี่อุ้ยเอมม่าน่ากลัวเอมม่าน่ากลัวเรียบร้อยไหมคะเราได้เห็นเลยนะว่าเด็กๆแต่ละคนมีทักษะในการวาดรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆจะตั้งใจเนาะแก้มวาดรูปสวยมากสวยจริงๆน้องปลายน้องปลายเดี๋ยวน้องปลายไปตกแต่งเพิ่มนะลงสีสวยๆสวยจริงๆอันนี้ทำงานด้วยความตั้งใจนะคะความถนัดของเด็กแต่ละคนก็จะทำให้เห็นว่าเด็กๆคนไหนถนัดอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอให้เด็กๆเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะอ้าวนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขออีก1เพลงแล้ว1 little 2 little 3 little Indian 4 little 5 little 6 7 little 8 little 9 little Indianten little Indian boy มาดูที่ครูกุ้งเลยค่ะเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้ววันนี้การบ้านให้เด็กๆเก็บใส่กระเป๋าไปยังไม่เก็บตอนนี้ลูกไปตกแต่งระบายสีที่บ้านเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เรามาสรุปวันนี้เลยเมื่อเราแนะนำครอบครัวจาก Family Tree คนแรกเป็นใครนะ This is my fatherHis name is David. ปั้นดินปั้นคนที่สองเป็น
1: my.
0: เราต้องบอกว่าอะไรคะ This is my mother. Her name is Helen. คนที่สามเป็นใครอุ้ง This is my brother. His name is Jamie. ปั้นดินคนที่สี่เป็นใครครับThis is my sister. Her name is Emma. เห็นไหม4คนนี้จาก Family Tree เราก็ได้วาดรูปกันไปเรียบร้อยแล้วและมีน้องเล็กชื่อว่าชื่อว่าหันสาเหรอชื่อว่าเลซี่จำได้ป่ะเลซี่ที่เราวาดไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปปั้นดินบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Happy Family Happy ก็คือมีความสุข Happy เป็นยังไงมีความสุขครอบครัวที่มีความสุขรอบนี้จะเป็น Big Family ครอบครัวใหญ่เลยตั้งเราจะมีครอบครัวใหญ่ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์คำใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะมาเจอกับ Big Family นะคะวันนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะโหลดใบงานจาก www.dltv.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้เด็กๆทักษะการพูดจาก Family Tree พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวปันวันนี้ปันต้องไปทบทวนตัวอักษร A ถึง Z ให้แม่นยำกว่านี้นะคะได้นะโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะสัญญากับกูกุ้งเรียบร้อยแล้วกัปตันวันนี้กัปตันจะต้องไปฝึกพูดที่บ้านด้วยได้ไหมคะพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเป็นการใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆที่ผู้ชายต้องเป็น his ผู้หญิงต้องเป็น her วันนี้เป็นประโยคที่เราได้เรียนรู้กันหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทางและเด็กๆในชั้นเรียนค่ะขอบคุณค่ะ

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่แหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ที่ต่อจากครั้งที่แล้วเนาะจากครั้งที่แล้วเด็กๆทำไมครับทบทวนไปแล้วนะครับวันนี้เนาะเราทำไมครับมาดูเพิ่มเติมและเกี่ยวกับในเรื่องทำไมครับของการบวกดังนั้นจากครั้งที่แล้วรู้จักทำไมครับทบทวนรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนไปแล้วเนาะดังนั้นจำนวนสองจำนวนเมื่อเรานำมารวมกันผลที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าผลอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยผลอะไรนะผลบวกเยี่ยมมากนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกแล้วก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกซึ่งจริงๆแล้วประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับดังนั้นในประโยคสัญลักษณ์ก็จะมีเครื่องหมายเนาะเครื่องหมายในการดำเนินการนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับชื่อเรื่องในเรื่องของการบวกก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรล่ะครับ
1: บวก
0: เครื่องหมายบวกนอกจากนี้ในประโยคสัญลักษณ์นะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสารในทางคณิตศาสตร์เนาะนั้นมีนอกจากมีสัญลักษณ์นะครับก็จะมีเครื่องหมายนะครับเนาะก็มีตัวเลขมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมวันนี้แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรอีกครับเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาเรียนรู้กันอ้าวดังนั้นนะครับก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเรื่องเนาะจะได้ดูทำไมครับแต่ละคำด้วยว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับพร้อมนะการบวก
1: การบวก
0: และการเขียน
1: และการเข
0: ีย
1: น
0: ประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: ประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์การบวก
0: ดังนั้นเรียนรู้วันนี้เรียนรู้แล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับวันนี้ต้องหาผลบวกและของจำนวน2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10พร้อมทั้งไม้ด้วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยากเลยเราก็มาเรียนรู้กันเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนกันก่อนว่า2ตาต้องทำไมนะ2หู

0: ละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเนาะดังนั้นเน้นย้ำเสมอเลยกลับบ้านต้องทำไมนะครับกลับบ้านต้องทบทวนก็ฝากเสมอเลยว่าเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วความรู้นะครับที่เรียนวันนี้เด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดทำไมครับความจำที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเลยครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นอย่างไรเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่สถานการณ์กันก่อนดูจากภาพเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะเอ้าเป็นหมวกหมวกอุ๊ยมี2ลักษณะด้วยมี2สีด้วยมีสีอะไรนะสีแดงกับสี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ลองมาดูที่คำถามครับเขาถามว่ามีหมวกสีอะไรเนี่ยคำเนี้ย
1: เขียว
0: ขอเอียวอเขียวมีหมวกสีเขียวกี่ใบ
1: สี่ใบ
0: มองปุ๊บบางคนตอบปั๊บทันทีเลยหรือบางคนอาจจะต้องทำไมครับนับนิดนึงอ้าวไหนช่วยนับหน่อยไม่ได้ยินเลยเสียงเบามากขออีกครั้งหนึ่ง
1: 1 2 3 4
0: แสดงว่ามีหมวกสีเขียวทั้งหมดกี่ใบล่ะครับ
1: 4ใบ
0: มีหมวกสีเขียวทั้งหมด
1: 4ใบ
0: กี่ใบนะ
1: 4ใบ
0: 4ใบเอาละบางคนก็อาจจะตอบปุ๊บทันทีเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับเอาละครับดูต่อมีหมวกสีดอแองอแดงมีหมวกสีแดงกี่ใบล่ะครับ
1: 3ใบ
0: กี่ใบนะ
1: 3ใบ
0: มองปุ๊บตอบปั๊บเลยเห็นไหมครับตอนนี้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนเห็นไหมครับเด็กๆมองปุ๊บอาจจะบอกปั๊บได้ทันทีเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั้นใครที่ทำไมครับอยากบอกจำนวนแบบฉับพลันเด็กๆก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับนั้นหมวกสีแดงนะ1 2 3นะเสียงสุดท้ายลงที่3มีหมวกสีแดงทั้งหมด
1: 3
0: ใบไม่ยากเลยคราวนี้คำถามสุดท้ายรวมหมวกทั้งหมดกี่ใบถ้ารวมกันมีกี่ใบนะ
1: ใบ
0: เราก็ใช้วิธีการนับอะไรนะเมื่อครั้งที่แล้วสอนไปแล้วนับ
1: น
0: ับต่อรู้แล้วสีเขียวมีเท่าไหร่นะ
1: 4
0: นับต่อเป็น5 6 7ใช้วิธีการนับต่อก็ได้หรือบางคนก็ยังไม่คล่องก็นับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่อยๆนับก็ได้นะครับดังนั้นรวมหมวกทั้งหมดก็มี7ใบไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปต่อหาผลบวกได้อย่างไรล่ะเมื่อสักครู่หากันไปแล้วใช้วิธีการอะไรนะนับต่อจากอะไรล่ะ
1: 4
0: รู้แล้วสีเขียวมี4นับต่อเป็น6แล้วก็7ฟังที่เสียงสุดท้ายลงที่7เนาะดังนั้นก็จะได้ว่าเอ๊ะ4รวมกับ
1: 3
0: เป็นเป็นเท่าไหร่นะเป็น7คำถามจำนวนใดคือผลบวก
1: 7
0: คือจำนวนใดนะ7คือผลบวกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยอันนี้คือความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วที่เราทำไมครับเรียนรู้กันเนาะดูจากทำไมครับสถานการณ์มองปุ๊บอ๋อนับต่อก็ได้ใช่ไหมครับนับต่อแล้วก็ได้ผลบวกดังนั้นนำมารวมกันนะครับพอรวมกันปุ๊บจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผลที่ได้ที่เกิดขึ้นก็คือผลบวกนะครับไม่ยากเลยเอาละครับไปดูกันต่อครับคราวนี้เป็นสถานการณ์ดูจากภาพเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: โดนัท
0: เกี่ยวกับอะไรนะ
1: โดน
0: ั
1: ท
0: เกี่ยวกับโดนัทโดนัทมีทั้งที่ทำไมครับอยู่ในกล่องแล้วก็ทำไมครับอยู่ในมือโดนัท

0: น่าทานไหมครับไหนใครชอบรับประทานมีบ้างใครชอบรับประทานโดนัทเอาหลายคนเด็กๆหลายคนเอาเอามือลงครับก็เชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับก็อาจจะชอบทานขนมโดนัทนะครับมีรสชาติเป็นไงครับ
1: อร
0: ่อยเนาะมีรสชาติหวานเนาะมีไส้บางชิ้นมีไส้บางชิ้นก็เคลือบน้ำตาลนะครับหลากรสเลยเนาะเอาเลยครับลองมาดูกันว่าเรื่องราวจากภาพเนี่ยเขามีเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างไรบ้างเอ้าช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านหน่อยอ่ะลองพยายามนิดนึงนอไอในกอลองอกลองไหมเอก
1: อ
0: ่ะในอะไรนะ
1: ในกล่อง
0: อ้าวในกล่องมาแล้ว
1: ม
0: ีมีดอโอโดนออาทอนัดในกล่องมีโดนัทต่อ
1: แม
0: ่แม่หอยออีบอหยิบดูก่อนโดนัทสอไอใส่ไม่เอกใส
1: ่
0: พอเออมอเพิ่มไม่เอกแม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีกเท่าไหร่นะ1ชิ้นอ้าวไปต่อในกล่องมีโดนัททั้งหมดเยี่ยมมากเราต้องฝึกฝนเห็นไหมครับค่อยๆพยายามเนาะอ่านสถานการณ์ด้วยตัวเองอ้าวเดี๋ยวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในกล่องมีโดนัท5ชิ้น
1: ในกล
0: ่
1: องม
0: ี
1: โดน
0: ั
1: ท5ช
0: ิ้
1: น
0: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีก1ชิ้น
1: แม่หย
0: ิ
1: บโดน
0: ั
1: ทใส
0: ่
1: เพ
0: ิ่
1: มอ
0: ี
1: ก
0: 1
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: โอ้บอกได้เลยไหมครับ
1: มี
0: เท่าไหร่นะ
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: บางคนก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับพิจารณาจากทำไมครับสถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามนะครับไม่ยากอ้าวครูแม็กบอกแล้วดังนั้นมีสถานการณ์เด็กๆต้องทำไมครับค่อยๆพิจารณาเพราะว่าถ้าพลาดพลั้งในการตอบไปเลยอาจจะถูกหรืออาจจะทำไมครับอาจจะผิดก็ได้ดังนั้นโอกาสความผิดพลาดเนี่ยมีมากนั้นเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับค่อยๆดูก่อนว่าเดิมเลยเนี่ยในกล่องนะเน้นย้ำในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะในกล่องเดิมนะเดิมในกล่องมีโดนัท5ชิ้นเอาละไม่อยากไปดูต่ออ๋อเดิมมีโดนัท5ชิ้นแม่ทำไมนะแม่หยิบเพิ่มแม่หยิบเพิ่มอีกกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ล่ะแม่หยิบเพิ่มอีก1ชิ้นไม่ยากนะครับแม่หยิบเพิ่มอีก1ชิ้นเอาละไปดูต่อนะคราวนี้แม่หยิบมาเพิ่มคำถามเด็กๆต้องวิเคราะห์ต่อว่าแล้วในกล่องเนี่ยมีโดนัทมากขึ้นหรือน้อยลง
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ทำไมถึงมากขึ้นล่ะครับ
1: เ
0: พราะแม่ทำไมนะหยิบมาใส่เพิ่มอีกใช่ไหมแม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีก1ชิ้นคุณแม่หยิบมาเพิ่มแสดงว่าจำนวนต้อง
1: มาก
0: ขึ้นนะครับดังนั้นในกล่องจำนวนโดนัทต้องมากขึ้นเยี่ยมมากคราวนี้ดูต่อแล้วเราจะหาจำนวนโดนัททั้งหมดโดยวิธีใดล่ะอาจจะใช้วิธีการทำไมครับนับต่อก็ได้เนาะหรือวิธีการนับนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนับต่อ5นับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: อีก1เป็น
1: 6
0: เดิมมีอยู่5นับต่อที่ทำไมครับคุณแม่หยิบมาเพิ่มอีก1 5นับต่ออีก1เป็น
1: 6
0: เป็น6ยากไหมครับ
1: ไม่ยากเลย
0: นะครับดังนั้นในกล่องเนาะลองมาดูนะ 5เดิมมีอยู่5คุณแม่ทำไมนะหยิบมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ1 5รวมกับ1เป็นเท่าไหร่นะเป็น6เอ๊ะถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใครพอจะช่วยบอกได้บ้าง5รวมกับ1เป็น6ได้ว่ายังไงนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์
2: ต้องเขียนเลข
0: 5อ้าวเขียนเลขอะไรนะเลข5คุณแม่เขียนเลข5เดี๋ยวคุณแม่เขียน5 5
2: แล้วก็1
1: หมาย
2: ถึง
1: ว่า
0: เอ๊ะต้องรวมกับควรจะมีเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายบวก5แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: แล
0: ้
2: วก็
0: จ
2: ะเลข
0: เอ5บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวกอะไรนะ1แล้วยังไงต่อล่ะ
1: เท่าก
0: ับ ห้ารวมกับ1ก็คือ5บวก1เป็นก็คือเครื่องหมายอะไรนะ
1: เท่ากับ
0: เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่นะหลายคนนะครับอธิบายได้เห็นไหมเนาะดังนั้น5บวก1เท่ากับ6อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการบวก5แสดงจำนวนของโดนัทเดิมที่อยู่ในกล่องมีกี่ชิ้นแล้วครับ5ชิ้นรวมกับก็คือบวกอ๋อบวก1 1ตัวนี้แสดงจำนวนโดนัทที่คุณแม่ทำไมครับหยิบใส่เพิ่มใช่ป่ะอีกเท่าไหร่ล่ะ1ดังนั้นปัจจุบันโดนัททั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะครับยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากอ้าวนะครับลองดูนะ5บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะ6มาสักครู่อธิบายแล้วนะ5มาจากไหน1มาจากไหน6ก็มาจากไหนนะครับคราวนี้ครับอธิบายนิดนึงเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกดังนั้นเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทำไมครับการรวมกันอ่านว่าบวกอ่ะเด็กๆอ่านตามบวก
1: บ
0: อัวกอบวก
1: บอ
0: ั
1: วกอบวก
0: หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกอีกเครื่องหมายนึงเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายเท่ากับนะครับนั้นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากันอ่านว่าเท่ากับทอเอาเทาไม่เอกเท่าก ออะบอกับ เท่ากับ
1: เท่าก
0: ับ ดังนั้นลักษณะของเครื่องหมายเท่ากับเอ๊ะมีกี่ขีดนะมี2ขีดแล้วเด็กๆดูดีๆนะขีดเขาเป็นไงครับขีดเขาเป็นไงเนี่ยเท่ากันไหมเขามีความยาวที่เท่ากันเด็กๆต้องทำไมครับเขียนเครื่องหมายให้ถูกต้องเนาะวันนี้รู้จักนะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายอะไรนะนี
1: ้
0: อีกครั้งหนึ่งเครื่องหมายอะไรนี่บวกบวก
1: บวก
2: บวก
0: อันนี้อะไรนะเอาละครับตอนนี้รู้จักแล้วนะครับเอาละไม่ยากดูต่อสถานการณ์ต่อไปช่วยอ่านหน่อยคล้ายเดิมเลยคล้ายเดิมใจเย็นใจเย็นดูพยัญชนะดูสระนอไอในกล่องเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยม
1: จะมีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้น
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับดังนั้นถ้าจากสถานการณ์เดิมใครตั้งใจฟังเห็นไหมเด็กๆก็จะค่อยๆรู้จักคำใหม่ๆเนาะอ๋อคำนี้เจอปุ๊บรู้แล้วอ๋อสระไอม้วนนอหนูอ่านว่านอไอในกล่องคำวันนี้ก็รู้จักแล้วคำว่าอะไรครับโดอะไรนะโดนัทมีสระโอใช่ไหมดอโอโดนออ่ะทอนัทนะครับอ่านตามคุณแม็กอีกครั้งหนึ่งเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องเนาะเด็กๆอ่านตามนะ ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
2: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
0: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
2: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
0: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่ม
2: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่ม
0: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่ม
2: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่ม
0: อีก2ชิ้น
2: อ
0: ีก2ชิ้น
2: ในกล
0: ่
2: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้
2: น
0: ในกล่
2: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้
2: น
0: ตอบได้เลยไหมเออเท่าไหร่นะเยี่ยมมากนะครับบางคนก็สามารถทำไมครับดูปุ๊บวิเคราะห์แล้วเนาะอาจจะตอบคำถามได้เลยทันทีนะครับแต่ทีนี้ครูแม็กก็ทำไมครับสอนวิธีการเด็กๆก็ต้องทำไมครับค่อยๆมาดูแล้วว่าอ๋อเดิมในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะเดิมเดิมในกล่องมีโดนัท6ชิ้นเยี่ยมมากจากนั้นใครนะแม่หยิบเพิ่มอีกกี่ชิ้นนะ
2: 2ชิ้น
0: แม่หยิบเพิ่มอีก2ชิ้นเยี่ยมมากจากนั้นคุณแม่หยิบมาเพิ่มแล้วในกล่องเนี่ยจะมีโดนัทมากขึ้นหรือน้อยลงล่ะครับ
2: มากข
0: ึ้นทำไมถึงต้องมากขึ้นล่ะ
2: เพราะแม่หยิบมาในกล่อง
0: คุณแม่หยิบมาเพิ่มอีกใช่ไหมแสดงว่าจำนวนนัทต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นในกล่องต้องมีโดนัทที่มากขึ้นนะครับยากไหมเนี่ย
2: ไม่ยาก
0: แล้วเราจะทำไมครับหาจำนวนโดนัททั้งหมดโดยวิธีใดล่ะถ้ามีภาพเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการนับก็ได้ใช่ไหมนับต่อจากอะไรล่ะ
2: นับต่อจาก 6
0: 6นับต่อไปอีกกี่ครั้งนะ6นับต่อไปอีกกี่ครั้งนะ
2: 7
0: นับต่อไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้ง6นับต่อไปอีก2 6แล้ว
2: 7
0: 8ไม่ยากนะครับจาก6เนาะนับต่อไปอีก2ครั้งนะครับ6แล้วก็7แล้วก็8นะเป็น8ไม่ยากนะครับอ้าวคราวนี้ลองมาดูนะ6นั้น6อ๋อเดิมมีอยู่6คุณแม่หยิบเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคุณแม่หยิบเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ
2: 2
0: ก็เอา6รวมกับอะไรล่ะครับรวมกับ2เป็น
2: 8
0: อ้าวตอนนี้เราหาคำตอบได้แล้ว6รวมกับ2เป็น8ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะช่วยได้ไหมครับเป็นยังไงนะ
2: 6แล้วก็ต้องเขียนทุก
0: 6
2: แล้วก็ต้องเขียนทุก
0: เครื่องหมายอะไรนะ
2: เอ้
0: า6บวก
2: 2
0: เท่ากับ
2: 8
0: แบบนี้ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาละครับเยี่ยมมากเนาะเครื่องหมายบวกเนาะอันนี้อ่านว่าอะไรนะบออัวก
2: อ
0: เอ้าวันนี้สะกดคำนี้นะบออัวกอบวกเครื่องหมายนี้ล่ะ
2: เท่าก
0: ับ เครื่องหมาย
2: เท่าก
0: ับเนาะอ่านว่าทอเอาเทาไม่เอกกออะบอกกับอ่านว่า
2: เท่าก
0: ับเยี่ยมมากนะครับวันนี้รู้จักแล้วนะไม่ยากเลยเนาะวันนี้หาคำตอบได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้หาผลบวกก็ได้ใช่ไหมครับไม่ยากเด็กๆสามารถที่จะทำหาคำตอบได้นะครับเอาละครับลองมาดูเป็นภาพบ้างมีอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาอะไรนะกับตุ๊กตาหมาตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาหมาถามว่ามีตุ๊กตาหมีกี่
2: ตัว
0: กี่ตัวนะ
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: มีตุ๊กตาหมี5ตัวไปต่อตุ๊กตาหมาหรือตุ๊กตาอะไรครับสัวอะไรนะหรือตุ๊กตาสุนัขเนี่ยมีกี่ตัวล่ะครับมีเท่าไหร่นะ2ตัวดูปุ๊บนับได้เลยไม่ยากนะคำถามว่ารวมมีตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยกี่
2: ต
0: ั
2: ว
0: กี่ตัวนะ
2: 7ต
0: ัวรู้ได้ไงว่า75กับอะไรนะ
2: 5กับ2
0: 5กับบางคนก็นับต่อ5นับ

0: ต่อเป็น6
1: ก็ได้หรือบางคนนับทั้งหมดได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วรวมมีตุ๊กตากี่ตัวนะ
2: 7ต
1: ั
2: ว
1: มีตุ๊กตา7ตัวเอ๊ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกล่ะ
2: 7
1: 5 5อะไรนะ
2: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 2เท่ากับเท่าไหร่นะ
2: 7
1: เท่ากับ7ย้อนถามนิดนึง A 5นี้มาจากไหนนะจำนวนอะไรนะจำนวนตุ๊กตาหมีเอ๊ะแล้ว2นี่ล่ะครับ
2: หมา
1: จำนวนตุ๊กตาหมาหรือจำนวนตุ๊กตาอะไรนะ
2: ส
1: ุนัข7นี้ล่ะครับ
2: บวก
1: เอ๊ะจำนวน7นี้มาจากไหนล่ะจำนวนตุ๊กตาทั้งอะไรเลยจำนวนตุ๊กตาทั้งหมดนะครับก็คือจำนวนตุ๊กตาหมีรวมกับจำนวนของตุ๊กตาอะไรนะสุนัขยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเอาละครับดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเนาะก็จะได้ว่า5บวก2เท่ากับ7ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับนั้นอ่านว่านะ5บวก2เท่ากับ7อ่านเด็กๆอ่านตาม5
2: บวก2
1: 5บวก2
2: 5
1: เท่ากับ7
2: เท่ากับ7
1: เท่ากับ7
2: เท่ากับ
1: 7ดังนั้นอ่านตรงตัวเลยเนาะเด็กๆรู้จักชื่อของเครื่องหมายแล้ว5บวก2เท่ากับ7นะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเอาละตอนนี้หลายคนทำไมครับเริ่มทำไมครับมีความที่จะคุ้นเคยคุ้นชินแล้วเนาะก็สามารถที่จะตอบคำถามได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเอาละครับเด็กๆครับย้อนถามอีกครั้งนึง5แสดงจำนวนอะไรนะ5 5แสดงจำนวนของตุ๊กตาหมีไม่ยากไม่ยาก2แสดงจำนวนของตุ๊กตาสุนัขนะครับหรือตุ๊กตาหมาที่ปรากฏอยู่นะครับเอาละครับเด็กๆครับเจ็ดแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนของตุ๊กตาเป็นไงครับทั้งหมดเนาะไม่ยากเด็กๆก็ตอบได้เอ๊แล้วตุ๊กตามีเป็นอะไรนะมีหน่วยนับเป็นอะไรนะเราเรียกเป็นอะไรนะตุ๊กตาเนี่ย
2: หม
1: ีกี่อะไรนะ
2: ห้าต
1: ัวแสดงว่าหน่วยนับหรือลักษณะนามหมีกี่ตัวหมีมีกี่ตัวนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าหน่วยเนาะหน่วยนับดังนั้นหน่วยนับของตุ๊กตาเราก็เรียกว่าอะไรครับตัวตออัวตัวนั้นมีตุ๊กตาหมี5ตัวมีตุ๊กตาสุนัขกี่ตัวนะ2ตัวมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวนะ7ตัวตัวนี่แหละนะครับคือหน่วยเนาะของตุ๊กตาที่เรานับนั่นเองยากไหมครับยากไหมไม่ยากไม่ยากเอาละลองมาดูภาพรถบ้างเอาละรถมีรถสีอะไรกับสีอะไรนะมีรถสีแดงกี่คันกี่คันนะถูกต้องเยี่ยมมากมีรถสีขอเอียวเขียวกี่คันครับโอ้โหตอบทันทีเลยไม่ต้องนับเลยใช่ไหมครับอ้าวไปดูต่อเอรวมมีรถกี่คันนะทั้งหมดเลยเนี่ยรวม
2: 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเอ๊ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยคุณแม็กหน่อยสิอะไรกับอะไรนะรวมกันอะไรมาก่อนอ่ะสามคือรถสีอะไรนะสามมาก่อนบวกบวกอะไรครับบวกห้า
2: เท่าก
1: ับ8บางคนบอกเอ๊ะเรา5มาก่อนได้ไหมมาก่อนก็ได้เหมือนอะไรครับส่วนรวมส่วนย่อยเลยแต่เด็กๆต้องอธิบายให้ได้ว่า ถ้าสมมุติเขียน5มาก่อน5คือจำนวนรถสีอะไรล่ะครับสีเขียวรวมกับจำนวนรถสีอะไรนะแสดงว่าต้องเป็น5บวกอะไรล่ะ5บวก3ดังนั้นนะครับการบวกสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับเนาะอ้าวไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเนาะอ่านว่าอย่างไรนะอ่านว่า3บวก5เท่ากับอ่านว่า3บวก5เท่ากับ8ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเนาะอ้าว3บวก5เท่ากับ8ย้อนดูหน่อย A 3แสดงจำนวนอะไรนะ
2: รถส
1: ีอะไรนะครับ
2: A.
1: รถสีแดงแล้ว5ล่ะ
2: รถสีเข
1: ีย
2: ว
1: 5แสดงจำนวนรถสีเขียวนะครับ8แสดงอะไรนะ
2: ท
1: ั้
2: งหมด
1: 8แสดงจำนวนรถทั้งหมดเลยนะครับไม่ยากแล้วรถเอ๊ะรถมีหน่วยนับเป็นอะไรล่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นอะไรนะมีคนตอบมาแล้วเป็นคันมีรถกี่คันรถสีแดง3คันรถสีเขียวกี่คันนะรถสีเขียวรถสีเขียว5คันรถทั้งหมด
2: 8ค
1: ันรถทั้งหมด8คันดังนั้นมีหน่วยเป็นคันยากมั้ยครับเนี่ยไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ฝึกคิดแล้วก็ลองทำกันหน่อยมีภาพมาให้จะให้ตัวแทนออกมาช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหน่อยดูจากภาพดูจากภาพเนาะแล้วก็ทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพสุนัขมีสุนัขสองกลุ่มเนาะมีสองลักษณะเนาะมีสีขาวกี่ตัวเนี่ย
2: 2ต
1: ั
2: ว
1: สีน้ำตาลล่ะ
2: 5ตัว
1: เอ๊จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกอย่างไรอ้าวเดี๋ยวขอผู้ช่วยตัวแทนเนาะผู้ช่วยตัวแทนเอาใครดีเอาออบิทอ้าวเชิญน้องออบิทเลยครับอ้าวเป็นตัวแทนผู้ชายนะอ้าวข้อนี้อะไรบวกกับอะไรนะอะไรบวกกับอะไรเอ่ย5บวกอะไรเอาช่วยหน่อย5บวกอะไรนะ2เท่ากับ
2: 7
1: เท่ากับเท่าไหร่นะ5บวก2เท่ากับ7ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้ออบิทหน่อยเดี๋ยวคุณแม็กขอปรับปรุงนะเครื่องหมายอะไรครับเท่ากับนิดนึงเด็กเขียนทำไมครับให้ชิดกันหน่อยนะครับเขียนให้ชิดกันนิดนึงนะครับจะได้มองเป็นเครื่องหมายเท่ากับให้สวยงามนะครับแต่ถูกต้องดีแล้วล่ะนะครับเรามาดู5แสดงจำนวนสุนัขสีอะไรนะสีอะไรนะ
2: สี
1: น้ำตาลแล้ว2เนี่ยล่ะแสดงจำนวนสุนัขสีขาวดังนั้น5บวกอะไรล่ะ2เท่ากับ
2: 7
1: เท่ากับ7ก็คือ7เป็นจำนวนสุนัขเป็นไงครับสุนัขเป็นไงเนี่ยทั้งอะไร
2: ทั้งหมด
1: ยากไหมครับเนี่ย
2: ไม่ยาก
1: นะอ้าวไปต่อที่ภาพต่อไปมีอะไรเนี่ยมีอะไรกับอะไรกระต่ายกับกบเอาละครับจะให้ตัวแทนผู้หญิงเดี๋ยวหาตัวแทนผู้หญิงก่อนใครดีตัวแทนผู้หญิงเอาตังๆอ้าวเชิญน้องตังๆเลยนะครับอ้าวเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดูนะเป็นอะไรบวกอะไรนะอะไรบวกอะไรเอ่ย
2: 3
1: บวกอะไรนะ
2: 3
1: บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้ต่างๆหน่อยนิดนึงอันนี้เลข6เนาะเดี๋ยวดูไม่ชัดเจนคุณแม็กขอลบนิดนึงอ้าวจะได้เห็นชัดเจนว่าเป็นเลข6นะครับเดี๋ยวมันติดกันเกินไปจะกลายเป็นเลข8อ่ะชัดเจนเนาะ3บวกอะไรนะ
2: 6
1: 3บวก
2: 3
1: เท่ากับ

0: เท่ากับ6 3เป็นจำนวนของอะไรก่อนล่ะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายกี่ตัวล่ะครับกระต่าย3ตัวบวกอะไรนะ
1: บวก
0: บวกบวกบวก3เป็นจำนวนของของกบกี่ตัว3ตัวรวมกันเป็น3บวก3เท่ากับเอ๊ะแล้ว6นี้เป็นจำนวนของของทั้งหมดก็คือจำนวนของกระต่ายรวมกับจำนวนของอะไรครับของกบนั่นเองยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมไม่ยากนะครับวันนี้ไม่ยากเลยเนาะเด็กๆ ดูแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ช่วยกันตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเลยเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.2 ขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.2 นะครับให้กับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเด็กๆนะครับเปิดไปหน้าเท่าไหร่ใครบอกได้139อ้าวหน้าที่มีเด็กๆทำไมครับกำลังรับประทานอาหารจัดงานปาร์ตี้ใช่ป่ะอ้าวเจอไหมครับเจอไหมเอ่ยอ้าวไหนใครเจอแล้วอ้าวชี้ที่คำชี้แจงอ้าวลองช่วยหน่อยที่คำชี้แจงเอ๊ะถ้าพยายามอ่านคำแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยขอเอียนออ้าวขอเอียนอเขียนปรออะประอะไรนะประโยคสัญลักษณ์การบวกจากสถานะการที่กำหนดอ้าวเดี๋ยวอ่านตามคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: เขียนประโยค
0: สัญลักษณ์การบวกยาวไปใช่ไหมครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: เขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: การบวก
1: การบวก
0: จากสถานการณ์จากสถานการณ
1: ์
0: ที่กำหนด
1: ที
0: ่
1: กำหนด
0: อ้าวดูภาพแรกภาพแรกเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เด็กๆกินทำไมครับกินข้าวกินขนมเลยจัดงานปาร์ตี้กันเอประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำจำนวนเด็กๆมารวมกันจะได้ว่าอย่างไรบ้างล่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้มีกี่คนนะ
1: 3คน
0: มีกี่คนนะ
1: 3
0: กลุ่มที่2มีกี่คนนะ
1: 2
0: เราจะนำจำนวนของเด็กกลุ่มที่1รวมกับจำนวนของเด็กกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่2เอประโยคสัญลักษณ์การบวกจะได้ว่ายังไงบ้างนะช่วยนิดนึง3ใส่ช่องแรกเลย3บวกบวกอะไรนะบวกบวก2เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหม3คืออะไรล่ะ3คืออะไร3คืออะไร3คืออะไรนะจำนวนของเด็กกลุ่มที่อะไรนะ1 2ล่ะจำนวนของเด็กกลุ่มที
1: ่
0: 2แล้ว5ล่ะครับจำนวนของเด็กๆทำไมนะทั้งหมดอ้าวข้อที่2อ้าวลองทำเองข้อที่2โหเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอไวมากไวมากอ้าวงั้น
1: เอาว่
0: าทำหน้าที่2อ้าวช่วยพิจารณาหน่อยมีเด็กๆกำลังออกกำลังกายเลยนะครับ กลุ่มที่1เล่นกีฬาอะไรนะฟุตอะไรนะฟุตบอลกลุ่มที่2
1: เล่นว่าว
0: กำลังเล่นว่าวนะครับนั้นมีเด็กๆกำลังออกกำลังกายเลย2กลุ่มเราจะนำจำนวนเด็กๆที่ออกกำลังกายมารวมกันเอ๊ะกลุ่มที่เล่นฟุตบอลมีกี่คนนะ
1: 5คน
0: มีกี่คนนะ
1: 5คน
0: นำลงมาเติมรวมกับที่กำลังเล่นว่าวมีเครื่องหมายให้แล้วคือเครื่องหมายอะไรนะ
1: บว
0: กเอกลายเป็น5บวกอะไรนะ5บวกเท่ากับ
1: 7
0: อ้าวเติมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กเติมนะ5บวก2เท่ากับ7อ้าวเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยอ้าวทวนนิดนึง5เอ๊ะ5มาจากไหนนะนักกีฬาอะไรนะ5มาจากนักกีฬาอะไรเอ่ยฟุตอะไรนะฟุตบอลแล้ว2เนี่ยเล่นอะไรนะเล่นว่าวแล้ว7ล่ะครับนักกีฬาทั้งหมดเลยอ้าวใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไปหน้าต่อไป
2: เป
0: ิ
2: ดแล้วคร
0: ับอ้าวบางคนทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันนะครับเอาละครับหน้าต่อไปเขาบอกว่ายังไงอ้าวคุณแม็กอธิบายรวดเร็วเลยนะเขาให้เติมจำนวนในช่องว่างโดยเขาจะนำจำนวนที่อยู่ในอะไรครับกรอบสีเทารวมกับจำนวนที่อยู่ในกรอบสีส้มดูจำนวนส้มที่อยู่ในกรอบของแต่ละสีดูข้อตัวอย่างนะเช่นมีส้มเท่าไหร่เนี่ยในกรอบสีเทาในกรอบสีเทา1ก็เติมอะไรครับ1รวมกับจำนวนส้มที่อยู่ในสีส้มมีเท่าไหร่เนี่ยในแถบสีส้มมีเท่าไหร่นะกี่ผล1ก็เอา1รวมกับอะไรครับ1รวมกับ1เป็น
1: 2
0: ดังนั้นเขามีเครื่องหมายแล้วเนาะทั้งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายเท่ากับนะอ้าวเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆลองลงมือทำนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยอ้าวข้อแรก1บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะ2อ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นึงนะครับให้เวลาเด็กๆได้ลองทำดูข้อตัวอย่างนะอ้าวทำเลยนะครับดูนะในแถบสีเทามีส้มเท่าไหร่บ้างในแถบสีเทามีส้มเท่าไหร่บ้างในแถบสีเทานี่มีส้มเท่าไหร่นะ1แสดงว่าข้อแรก1บวก1ข้อที่2เอ๊ะข้อที่2 1บวกอะไรนะ1บวกอะไรนะ1บวก2เท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับอะไรนะ
1: 3
0: เผื่อมีคนไม่ถูกต้องนะครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามอ้าวภาพต่อไปช่วยหน่อยเอ๊สีเทาบวกกับในแถบสีส้มหนึ่งบวกอะไรนะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่นะได้แบบนี้ไหมครับได้แบบนี้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมครับอ้าวลองดูนะใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะเด็กๆต้องดูภาพส้มในแถบสีต่างๆนะครับดูเลยดูส้มในแถบสีเทานะกับสีส้มต่อนะใครเสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยหน้านี้ข้อนี้1บวกอะไร1บวก1บวก4

0: เท่ากับ5อ้าวต่อ1บวก5เท่ากับ6ต่อไป1บวกเท่ากับ7เยี่ยมมากต่อไปบวก7เท่ากับ8ต่อไป
1: 1
0: เท่ากับ9ต่อไปเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: อ้าวใครไม่ถูกต้องนะลองดูนะ1 1เอ๊ะทำไมเป็น1ทุกข้อเลยอ่ะเพราะว่าในแถบสีเทามีส้มกี่ผลครับ1ผลดังนั้นส้มในแถบสีส้มเนาะที่แตกต่างออกไปนะครับเราก็หาผลบวกเนาะยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมอ้าวไม่ยากนะอ้าวไปต่ออ้าวไปต่อหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากสถานการณ์ที่กำหนดอ้าวลองมาดูต่อเอ๊หน้าต่อไปหน้าต่อไปข้อแรกอะไรรวมกับอะไรนะ
1: 4 บวก 3
0: อ้าวส้มกับอะไรอะแอปอะไรนะส้มกับแอปเปิ้ลส้มมีเท่าไหร่ล่ะ4แอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลเท่าไหร่เอ๊รวมทั้งหมดได้เท่าไหร่เนี่ยรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่
1: 7
0: ได้เท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดได้7บางคนเรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวช่วยหน่อยเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ได้ข้อที่2
1: 2
0: เอ้ย2เป็นดาวดาวสีอะไรนะสีเขียว2บวกอะไรนะ3
1: เท่าก
0: ับเท่ากับเท่าไหร่นะ5ไม่ยากไม่ยากบางคนก็ทำเรียบร้อยนะครับอ้าวดูข้อ34บวก4บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้อ4 4
1: บวก
0: 4ได้กับโอ้ยง่ายมากง่ายมากเฉลยเลยนะวันนี้เรียนไปแล้วอันนี้5บวก2 5บวก2เท่ากับ7อ้าวตอนนี้อธิบายได้แล้วเนาะเข้าใจแล้วนะครับอ้าวลองดูนะใครไม่ถูกต้องตรวจสอบคำตอบนะครับเนาะก่อนที่จะส่งคุณครูนะดูอีกครั้งหนึ่งทบทวนแล้วก็กลับบ้านไปฝากเลยต้องทบทวนอยู่เป็นประจำอ้าวใครเรียบร้อยแล้วเอาแบบฝึกหัดเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยขอ10วินาที10 9
1: 8 7 6 5
0: 4 3
1: 2 1
0: หมดเวลาคราวนี้หันหน้านะครับมาดูด้านหน้าเลยเนาะเอาละครับเด็กๆครับสรุปความรู้วันนี้กันหน่อยในเรื่องที่เราเรียนรู้กันเนาะคือการรวมกันของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่นข้อที่ทำไมครับเราหาผลบวกการข้อที่เป็นหมาใช่ป่ะที่เป็นสุนัขสีสองสีคือสีน้ำตาลกับสีขาวสีน้ำตาลมี5ตัวสีขาวมี2ตัวเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ5บวก2เท่ากับ 7เนาะก็จะเป็นในลักษณะของสุนัขนะยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกด้วย0โอ้ยไม่ยากเลยนะครับครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกด้วย0นั่นเองนะครับคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะ
1: ท
0: บทวนความรู้นะครับวันนี้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการบวกการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเด็กๆก็กลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยววันครั้งหน้านะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการบวกด้วยศูนย์กันเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับหมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดครับค่ะ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหู2ข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้2ฝั่งของอัณฑะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้า

ท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้โดยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นสุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเสียภาพไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด้
6: ใช่ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดา

แต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ

0: จมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่อจะปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191กับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จากช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.เมื่อก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: งแต่โครงการชลประทานมูโนอันเนื่องมาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2517ก็สามารถบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งยังป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุโตแดงและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการตลอดมา10ปีต่อมาพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการชลประทานมูโนจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนขึ้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการดินและน้ำให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในการทำนาและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆมาเรียนรู
1: ้ก็จะมีหมู่บ้านข้างเคียงมาดูงานที่นี่แล้วเราก็แนะนำให้ไปทำนะครับไปทำก็ประสบความสำเร็จหลายหมู่บ้านครับเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของที่นี่เลย
0: หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการเป็นระยะเพื่อติดตามและต่อยอดโครงการปศุสัตว์เกษตรและงานส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ชลประทานมูโนอย่างสม่ำเสมอ
1: ก็เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีรายได้ดีและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายก็ตกรายได้และครอบครัวละต่อปีก็ 100,000 บาทขึ้นไป
0: เดือนสิงหาคม2545พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนบ้านโคกอิฐโคกในจังหวัดนราธิวาสทรงติดตามผลสำเร็จของหมู่บ้านที่ได้นำเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริจนสามารถปลูกข้าวได้แล้วถึง 1,500 ไร่ครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตทำข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านโคกอิฐโคกในโดยใช้ข้าวพื้นเมืองหอมกระดังงาร
2: ัชกาลที่10เคยมาเสด็จที่กลุ่มข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยถามว่าการแปรรูปข้าวหอมกระดังงาจะได้เพิ่มมูลค่าไหมบอกว่าได้เพิ่มส่วนที่ว่าข้าวเปลือกแบบนี้พอสีออกมาเป็นแกลบพระองค์จะทรงถามว่าจะเอาไปไหนตอบว่าไปพัฒนาดินคือไปเพื่อปรับปรุงดินแบบนี้แล้วก็ดูทำปุ๋ยหมักจะไม่ทอดทิ้งเลย
0: ปัจจุบันข้าวอินทรีย์หอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบที่เกษตรกรบ้านโคกอิฐโคกในเพาะปลูกได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณานำความสำเร็จไปพัฒนาในพื้นที่อื่นเช่นความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านยูโยสามารถเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรดังที่ได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรนำรูปแบบผลดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับปรุงพื้นที่บ้านโคกสะตอตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับน้ำจากคลองสุไหงปาดีมาล้างดินเปรี้ยวในฤดูฝนและสูบน้ำในคลองสุไหงปาดีใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งปรัชญาในการทรงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบยังคงดำเนินต่อไปด้วยการทำงานสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดิน

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาเว้าน้ำพุญญาบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาอันบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขีดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้นสามเทียเทียหนึ่งได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมากก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นนักสี่ว่าเงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ
3: ได้
2: ไหมคะ
3: ได
2: ้หนูใหญ่เน
0: า
2: ะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำและละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขีดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์ ฐานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการของพระองค์ท่านมากคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีครรภ์เล็กๆมีครรภ์เล็กๆยังไม่ใหญ่อ่ะนะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: วันนี้ตั้งใจ
4: ค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเหมือนสุทนารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเหมือนสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2

0: 2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายการ
1: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุดที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกลอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุเราเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
2: เป็นล็อกสองตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับ
3: เปิดกับได้แล้ว
4: เปิดประตูทางออกประตูทางออก
3: เปิดได
4: ้
3: เปิดได้
4: ออกไปก็ออกข้างหลัง
2: ได้ครับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุ
5: ต้องเปิดที
2: ่ให้คนเนี่ยเดี๋ยวได้นะครับท่านตอนเขาเขียนไปว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
4: ก็ต้องเดียว
2: แค่นี้ครับ
4: ไม่ต้องไปมา
2: ไปประเด็นที่ตรงนี้ไม่มี
4: ป้ายหนีไฟ
2: ไม่มีเดี๋ยวหนีไฟ
4: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
6: เขาจะถ้าเปิด
4: ถูกไหมครับใช่ไหม
2: สังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
4: ควันถ้าเกิดควันหมดนี่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
2: ์แล้วลงกรองไว้สองตัวล็อกไว
4: ้ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
2: เปลี่ยน
3: ออกมาแต่ไม่มีไปไม่มีติ่งของผม
4: อยู่ซึ่งเมื่อจะเป็นคนบอกผมวิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะจับแม่คนนี้
5: จะตามหนีเข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
6: ตายห้องน้ำ
7: ครับผม
8: นั่นแสดงว่าไม่มีประตูหนีไป
7: ด้านข้างด้านหลังมีครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
9: จะเป็น
7: เลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
8: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
7: ตรงนี้นะครับที่เรา
8: ในร้าน
7: ชุดสามโอในร้านไม่ทราบครับแต่ที่เอาออกมา
8: ในประตูมัน
1: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตบไหล่ให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพในละที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะ
10: ถ้าจะถึงแม่งละลายหมดอ่ะ
11: ละลายหมด
10: ไม่ละลายเลย
11: ถ้าเขาไปอ่ะที่ควันมันเข้ามาแล้วน้ำเต็มผมแล้วผมก็บอกว่าไปหนีเนี่ยประตูรั้ว
10: ให้หมดเน
11: ี่ยตรงน้ำเต็มตรงนี้มันมีประตูสองฝั่ง
10: แท่งข้างขาว
11: ประตูรั้วแล้วก็ระเบิด
10: ใหญ่แก้วทำเสียง
11: ใหญ
10: ่แก้วถ้าตอนนั้นได้เป็นตัวรางไฟได้อยู
1: ่ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วอะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
12: เท่าที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
1: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24 นาฬิกา
13: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบคุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
14: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34 คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
0: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทิน

0: กล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
2: ทางการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วง5:00 นะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27 คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27 คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3 คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฎชกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13 คนจากทั้งหมด27 คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63 คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71 คนเคสสีแดงเป็นชาย12 คนหญิง12 คนรวมเป็น24 คนเคสสีเหลืองชาย6 คนหญิง7 คนรวมเป็น13 คนค่ะเคสสีเขียวชาย14 คนหญิง18 คนรวมเป็น32 คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1 คนหญิงอีก1 คนรวมเป็น2 คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ11:00 นแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45 คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2 จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5 นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟครอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2 จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2 ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
3: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนี้ก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2 ทาง ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ําส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวถ้าที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ําทางขวาก็จะเท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นล่ะจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่การเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ไอ้ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
0: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพงษ์ RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
2: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
4: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสีย

สละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนั้นไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองแต่นักเรียนสงสัยไหมคะทำไมถึงต้องสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองสงสัยไหมคะนักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองไหมคะรู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรทราบไหมคะทราบไหมคะชื่อจริงชื่ออะไรทราบไหมคะนามสกุลอะไรทราบไหมคะทราบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรชื่อจริงชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรแล้วเราจะไปสืบค้นข้อมูลนี้ได้จากที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูชื่อเรื่องกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองเราจะสืบค้นได้จากที่ไหนนะนักเรียนพอจะทราบไหมคะยังไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ทำไมคุณครูต้องให้นักเรียนสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะก็เพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้นั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะคำว่าประวัตินั้นหมายถึงอะไรทราบไหมคะนักเรียนไปทางล่ะคะทราบไหมคะว่าประวัตินั้นมีความหมายว่าอย่างไรทราบไหมยังไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะประวัติอ่านว่าประวัติประวัติอ่านว่าประวัติ
2: ประว
1: ั
2: ติ อ่านว
1: ่
2: าประว
1: ั
2: ติ
1: ประว
2: ั
1: ติ
2: อ่านว่าประวัติ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านั้นประวัตินั้นหมายถึงอะไรนะคะประวัติก็คือเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคนสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นประวัติสีปราดประวัติสีปราดสีปราดนั้นเป็นบุคคลนะคะเป็นประวัติของบุคคลว่ามีชื่อว่าอะไรอายุเท่าไรเป็นคนจังหวัดไหนนะคะและประวัติวัดมหาธาตุเช่นวัดมหาธาตุนั้นตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่เท่าไรใครเป็นผู้ก่อตั้งประวัติโรงเรียนวังไกลกังวลใครเป็นผู้ก่อตั้งและก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นคือประวัตินั่นเองและในวันนี้เด็กๆจะต้องบอกประวัติของตนเองได้ปลอกประวัติของตนเองได้เช่นหนูชื่อเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อตนเองเด็กๆต้องบอกชื่อตนเองได้บอกนามสกุลของตนเองได้ว่าตัวเองนั้นนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นคือประวัติของตัวนักเรียนเองนั่นเองค่ะมาดูนะคะนักเรียนจะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างเช่นวันเดือนปีเกิดนักเรียนทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองไหมคะทราบไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองหรือไม่คะบางคนบอกว่าทราบค่ะบางคนบอกว่าไม่ทราบครับใครทราบยกมือนี่ไหมคะโอ้โหหมดนี้หมดเลย

0: ยเด็กๆทราบวันเดือนปีเกิดของตนเองใช่ไหมคะไหนลองกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทนหนึ่งคนลองบอกซิว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะไอดีคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะทราบไหมคะไม่ทราบหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะอะไรนะคะเกิดเดือนมกราคมเกิดเดือนมกราคมสิงหาเอามือลงนะคะคุณครูถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะก็ต้องตอบเป็นวันที่ถ้าคุณครูถามเดือนให้ตอบว่าให้ตอบเป็นเดือนนั่นเองแต่นักเรียนทุกคนก็ทราบว่าตัวเองนั้นเกิดเดือนอะไรใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเกิดวันเดือนปีที่เท่าไหร่ไปถามใครดีนะถูกต้องแล้วเด็กๆก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของตัวเองนะคะว่าคุณแม่ขาหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดเดือนอะไรเกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ได้ไหมคะวันนี้กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คืออายุปีนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่คะ
1: 7 ขวบ
0: อายุเท่าไหร่คะ
1: 7 ขวบ
0: เราอยู่ป.อะไรแล้วอยู่ป.1ตอนนี้เด็กๆอายุ7 ขวบแล้วนะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือที่อยู่อาศัยอยู่ตำบลอะไรอยู่หมู่บ้านอะไรอยู่อำเภออะไรอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้เด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเอาใหม่ค่ะจังหวัดอะไรนะไม่ใช่เด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะและนักเรียนจะต้องทราบด้วยว่านักเรียนเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใดอยู่ตำบลอะไรอยู่อำเภออะไรข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือข้อมูลของครอบครัวข้อมูลของครอบครัวคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณแม่ทำงานอะไรคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรคุณพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรทราบแล้วก็กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือญาติพี่น้องรู้จักญาติพี่น้องใช่ไหมคะก็คือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเรามีพี่กี่คนมีพี่2 คนมีพี่สาว1 คนพี่ชาย1 คนมีน้องกี่คนมีน้อง2 คนมีน้อง3 คนมีน้อง1 คนนะคะนั่นก็คือข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรทราบข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คืออาชีพของบุคคลในครอบครัวเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณพ่อนั้นประกอบอาชีพอะไรทราบไหมคะประกอบอาชีพอะไรคะ
2: ขายอาหาร
0: ขายอาหารเป็นคุณครูเป็นตำรวจขายอาหารเป็นทหารเป็นช่างเป็นคุณหมอเป็นเชฟทำอาหาร
3: เป
0: ็
3: นตำรวจ
0: เป็นตำรวจเป็นทหารครับเป็นคุณครูค่ะมาวินเป็นคนขายอาหาร
4: เป็นคนขายของ
5: เป็นคนครู
0: เป็นคุณครูพอแล้วนั่นคืออาชีพของคุณพ่อเด็กๆทราบคุณหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณแม่มีอาชีพอะไรคุณแม่มีอาชีพอะไรทราบไหมคะคุณแม่มีอาชีพอะไรคะอะไรนะคะทำงานที่โรงแรมทำงานที่ห้างสรรพสินค้าเป็นคุณครูเป็นแม่บ้านเป็นเชฟทำอาหารค่ะทำอาหารเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครู
6: เป็นนักเรียน
0: เป็นพยาบาลค่ะเป็นทหารเป็นแม่ค้าขายน้ำเอามือลงนะคะนั่นก็คืออาชีพของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เป็นบุคคลในครอบครัวที่นักเรียนจะต้องทราบว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นประกอบอาชีพอะไรนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูจะมายกตัวอย่างประวัติของเด็กหญิงน้ำมนต์นะคะคุณครูให้กันบ้านเด็กหญิงน้ำมนต์ไปว่าไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตัวเองสิว่าน้ำมนต์เนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรนะคะเด็กหญิงน้ำมนต์ก็จะมารายงานให้เด็กๆได้ฟังกันอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วตั้งใจฟังนะคะประวัติเด็กหญิงน้ำมนต์สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงน้ำมนต์เรียนดีค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560ค่ะหนูอายุ7ขวบแล้วค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1บ้านของหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมสมาชิกที่บ้านมีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมด6คนหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องชายคุณตาและคุณยายค่ะหนูชอบรับประทานผักและผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะแต่หนูไม่ชอบนอนเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือประวัติความเป็นมาของเด็กหญิงน้ำมนต์ซึ่งครูให้เด็กหญิงน้ำมนต์เนี่ยไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองลองไปถามคุณแม่ซิว่าหนูเกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่เกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ลองไปถามคุณพ่อซิหนูเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรลองไปถามคุณแม่ซิว่าคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของเด็กหญิงน้ำมนต์นั่นเองถ้าคุณครูให้นักเรียนไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองจะทำได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือเอามือลงฟังคุณครูอีกครั้งคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันฟังนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรกิจกรรมนี้ชื่อว่ากล้องซูมกล้องซูมทำอะไรนะไปดูกันเลยค่ะฟังใครอยากเล่นแล้วฟังนะคะในกล่องสุ่มนี้คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนนั้นจับขึ้นมาเมื่อนักเรียนจับขึ้นมาแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถามนั้นให้ได้เป็นคำถามง่ายๆเป็นประวัติของตนเองที่เด็กๆนั้นจะต้องรู้อยากเล่นหรือยังอยากเล่นหรือยังคะไม่ได้ยินเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะ1คนค่ะ1คนได้แล้วเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาจับล้วงข้อความในกล่องสุ่มนี้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ล้วงลงไปเลยค่ะหยิบขึ้นมา1ชิ้นได้มาแล้วจะเป็นคำถามที่ยากหรือเป็นคำถามที่ง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำถามที่ได้ก็คือได้อะไรคะไม่รู้พ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเดี๋ยวเพื่อนจะบอกให้เราฟังนะคะไปหยิบไม้มาเลยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
3: คุณครู
0: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
3: คุณครู
0: เป็นคุณครูและคุณแม่ล่ะคะ
5: คุณครูเหมือนกันครับ
0: เป็นคุณครูเหมือนกันตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กชายอะไรนะ
6: นาวา
0: ประกอบอาชีพคุณครูนะคะคุณพ่อก็ประกอบอาชีพคุณครูคุณแม่ก็ประกอบอาชีพคุณครูเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคนต่อไปขอเป็นตัวแทน

0: กลุ่มที่5ค่ะ1คนค่ะ
1: 1คนคนเดียวคนเดียว
0: ล้วงเลยได้มาแล้วดูซิจะได้อะไรเป็นคำถามอะไรนะทราบไหมคะคำถามนี้ก็คือวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของตนเองเกิดวันอะไรทราบไหมคะเกิดเดือนอะไรทราบไหมคะเดี๋ยวบอกเพื่อนเลย
2: วันอังคาร
0: เกิดวันอังคารเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะ
2: วันพุธ
0: เกิดวันอังคารเดือนอะไรเอ่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเดือนอะไรคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะไม่เป็นไรเกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คะ
2: ปี3
0: ปีพุทธศักราช2560หรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือกลับไปถามผู้ปกครองนะคะว่าตัวเองนั้นเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นะคะกลุ่มต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ1คนค่ะ1คนล้วงลงไปเลยได้มาแล้วดูสิคะคิดว่าจะตอบได้ไหมคะคิดว่าจะตอบได้ไหมคะคำถามคือคำถามคืออะไรไม่ทราบบ้านอยู่จังหวัดอะไรบ้านอยู่จังหวัดอะไรบ้านของนักเรียนอยู่จังหวัดอะไรทราบไหมคะทราบด้วยลองบอกเพื่อนซิว่าบ้านของหนูอยู่จังหวัดอะไรคะ
2: อุบล
0: อุบลราชธานีโอ้โหมาไกลเลยใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีคุณครูไปเที่ยวได้ไหมคะได้ไหมคะพาคุณครูไปเที่ยวด้วยได้ไหมคะได้นะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะน่ามาแล้วกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วล้วงลงไปเลยเรามาดูกันว่าได้อะไรง่ายมากๆเลยง่ายมากๆเลยชื่อเล่นของตัวเองชื่อว่าอะไรชื่อเล่นของตัวเองชื่อว่าอะไรตอบได้ไหมคะตอบได้ไหนลองบอกเพื่อนสิคะว่าตัวเองนั้นชื่อเล่นว่าอะไร
2: ID
0: ID ชื่อเล่นว่า ID เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะพอหรือยังนะครบหรือยังคะยังไม่ครบต่อไปเขาเป็นตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะได้แล้วเข้าไปก่อนเข้าไปนั่งก่อนนะคะมาพร้อมหรือยังล้วงลงไปเลยได้มาแล้วจะตอบได้ไหมนะหูง่ายมากเลยชื่อนามสกุลชื่อจริงของเราชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรนักเรียนตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนตอบได้ไหมคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของเรานั้นจะตอบได้หรือไม่หนูชื่อว่าอะไรคะ
2: เด็กกิ่งชะโลทอนเหลวค้าค่ะ
0: ชื่อ
2: ชื่ออ
0: ีกหนึ่งรอบ
2: เด็กกิ่งชะโลทอนเหลวค้าค่ะ
0: เพื่อนตอบได้เพื่อนเก่งไหมคะเก่งไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้ครบ5กลุ่มหรือยังครบ5กลุ่มหรือยังแต่ยังเหลืออีก2คำถามใครเรียบร้อยที่สุดกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดนะเดี๋ยวครูจะเรียกมาขอเป็นผู้หญิงกลุ่มที่5ค่ะ1คน พร้อมไหมคะพร้อมแล้วล้วงลงไปเลยจะได้เป็นอะไรนะจะตอบได้หรือเปล่าคำถามง่ายมากเลยกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนและโรงเรียนอะไรตอบได้ไหมคะลองตอบเพื่อนๆสิคะกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
2: ชั้นป.1ค่ะ
0: ชั้นป.1นั่นเองนะคะและโรงเรียนอะไร
2: โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะแล้วเราตอบได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะว่าตัวเองนั้นเรียนอยู่ชั้นไหนและอยู่โรงเรียนอะไรโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและคนสุดท้ายและคำถามสุดท้ายเหมือนกันขอเป็นผู้ชายขอเป็นมาได้เลยค่ะมาพร้อมไหมคะล้วงลงไปเลยเจอไหมคะเจอแล้วคำถามสุดท้ายค่ะสีอะไรอ่านออกไหมคะดูมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนเด็กๆ เตรียมคำตอบไว้ในใจได้เลยนะคะมีพี่น้องกี่คนทราบไหมคะ
4: ทราบ
0: ลองบอกเพื่อนสิคะว่ามีพี่กี่คนมีน้องกี่คน
4: คนเดียวครับ
0: พี่ใช่ไหมคะมีพี่หนึ่งคนพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชาย
4: ผู้ชายครับ
0: พี่ผู้ชายมีน้องไหมคะ
4: มีครับ
0: น้องกี่คนคะ
4: คนเดียวครับ
0: น้องหนึ่งคนเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชาย
4: ผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่ก็เป็นคำถามง่ายๆซึ่งเป็นประวัติของตัวเราเองและเป็นข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรจะทราบแต่ถ้าเด็กๆไม่ทราบกลับไปถามใครคะไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองค่ะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยหันหน้ามาหาคุณครูนะคะจบไปแล้วกับกิจกรรมกล่องสุ่มนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนจะสามารถสืบค้นได้จากที่ใดบ้างนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปสอบถามได้เลยว่าหนูเนี่ยเกิดวันไหนหนูชื่ออะไรชื่อของหนูนั้นมีความหมายว่าอะไรหนูเกิดที่จังหวัดไหนแล้วบ้านของหนูเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนะคะนี่ก็คือข้อมูลพื้นฐานที่เด็กๆนั้นควรทราบนั่นเองค่ะหรือสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรเด็กๆรู้จักสูติบัตรไหมคะรู้จักไหมคะไม่รู้จักนะคะหรือสำเนาทะเบียนบ้านรู้จักสำเนาทะเบียนบ้านไหมคะรู้จักใช่ไหมคะภาพถ่ายต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายเนี่ยเด็กๆต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะภาพถ่ายตั้งแต่เล็กๆเพิ่งเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยพอขึ้นป.1 เด็กๆ ก็เริ่มโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ในอัลบั้มเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เอาไว้ดูตอนโตนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสูติบัตรมีหน้าตาเป็นแบบไหนนักเรียนบอกว่าไม่รู้จักเลยนะคะว่าสูติบัตรมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็นี่ก็คือหน้าตาของสูติบัตรนั่นเองเด็กๆจะต้องมีทุกคนเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะสูติบัตรก็เป็นเอกสารทางราชการที่ออกให้เมื่อตอนเราเกิดและมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรารายละเอียดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะอย่างเช่นชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ คุณพ่อชื่อว่าอะไรคุณแม่ชื่อว่าอะไรเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ก็จะอยู่ในสูติบัตรซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นประวัติความเป็นมาได้จากสูติบัตรนะคะต่อไปหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะเคยเพราะว่าต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วแต่สำเนาทะเบียนบ้านนั้นคืออะไรสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเป็นเอกสารสำคัญทางราชการค่ะที่จะบอกข้อมูลต่างๆของที่อยู่และชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราในสำเนาทะเบียนบ้านจะบอกที่อยู่ว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรและชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะนี่คือสำเนาทะเบียนบ้านใครยังไม่เคยเห็นลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยบ้านเรามีไหมแล้วมีหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ว่าสำเนาทะเบียนบ้านจะมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นภาพถ่ายนั่นเองนะคะภาพถ่ายเด็กๆมีไหมคะ
3: ม
0: ีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายตอนแรกเกิดภาพถ่ายตอนอายุ1ขวบภาพถ่ายตอนอายุ5ขวบภาพถ่ายตอนอายุ7ขวบใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพไว้ให้เราเก็บไว้ให้เราให้เรากลับมาดูได้ตอนที่เราโตแล้วนะคะภาพถ่ายทำให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปภาพถ่ายนะคะจะทำให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราตัวเล็กๆพออายุ7ขวบเรากลับมาดูทำไมเรามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะตอนนั้นเราตัวเล็กน่ารักจ้ำม่ำจังเลยตอนนี้เราตัวสูงขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นน่ารักขึ้นนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของตัวเรานั่นเองค่ะต่อไปคืออะไรคะเคยเห็นไหมคะสิ่งของเครื่องใช้สิ่งนี้เราเรียกว่าเตารีดสมัยก่อนจะใช้เตารีดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ถ่านร้อนๆลงไปแล้วก็นำไปรีดผ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเป็นเตารีดไฟฟ้าเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยแล้วมาดูกันว่าสิ่งของเครื่องใช้นั้นคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้นะคะเป็นหลักฐานที่บอกถึงเรื่องราวในอดีตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเตารีดนี้เองค่ะนักเรียนยังเคยเห็นอยู่ไหมคะที่บ้านของนักเรียนยังมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะปัจจุบันใช้อะไรคะเตารีดไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กก็ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะคำถามถามว่านักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้จากบุคคลใดได้จากใครคะคุณพ่อคุณแม่ใครอีกคุณตาคุณยายคุณป้าคุณปู่คุณน้าอะไรนะคะจากพี่คุณอาเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้จากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคุณน้านะคะคุณลุงนักเรียนสามารถไปสอบถามได้เลยเพราะว่าพวกท่านเป็นบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะการสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวทำให้เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะและสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างเช่นทราบประวัติความเป็นมาของคุณพ่อคุณพ่อทำอาชีพอะไรคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนะคะพี่น้องปู่ย่าตายายประกอบอาชีพอะไรหรือพี่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาพี่ที่เท่าไหร่น้องกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอะไรนะคะลองไปสืบค้นมาการสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวจะทำให้เราได้รู้เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวค่ะกิจกรรมถามใครได้บ้าง วันนี้ครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจ

0: กรรมถามใครได้บ้างนะคะไปดูกันว่าทำอย่างไรเราจะไปถามใครนะเรามาดูกันค่ะว่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถไปสอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่คุณยายขอไข่คุณครูพร้อมไหมคะจับเวลาหมดเวลาตอบได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะเราจะสามารถสืบค้นได้จากใครเอ่ยสอบถามใครได้บ้าง
1: ค
0: ุ
1: ณยาย
0: ตอบใครเอ่ยคุณยายนั่นเองเพราะว่าคุณยายนั้นเป็นบุคคลในครอบครัวของเราค่ะต่อไปข้อที่2เราสามารถสอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่แม่ค่ะขอไข่คุณแม่พร้อมไหมคะจับเวลาสรุปว่าสอบถามใครคะ
1: ขอไข่
0: ขอไก่หรือขอไข่
1: ขอไข่
0: ต้องสอบถามคุณแม่นั่นเองก็ขอไข่ค่ะข้อต่อไปข้อที่3สอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่คุณพ่อขอไข่ทหาร

0: มดเวลาหมดเวลาแล้วสรุปว่าสอบถามใครสอบถามใครคุณพ่อหรือว่าทหารคุณพ่อค่ะถูกต้องค่ะต่อไปสอบถามใครฟังระหว่างคุณลุงและตำรวจพร้อมค่ะหมดเวลาอ้าวตอบว่าคุณลุงหรือว่าตำรวจคุณลุงหรือว่าตำรวจกอไก่คุณลุงนั่นเองข้อที่5สอบถามใครได้บ้างระหว่างพยาบาลกอไก่ขอไข่คุณย่าตอบว่าขอใครคุณย่าค่ะต่อไปนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันแล้วฟังนะคะว่าให้ทำอะไรคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมสำรวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวและระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปคำชี้แจงของครูไปทางนะคะคุณรบกวนคุณครูไปทางช่วยแจกใบงานที่8เรื่องประวัติความเป็นมาของฉันให้กับเด็กๆได้ทำด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะนักเรียนดูก่อนนะคะอ้าวหันมาดูก่อนคุณครูให้ทำอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองประวัติของตนเองนะคะพร้อมสำรวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่62เจอหรือยังหน้า62นะคะไหนใครยังไม่เจอถูกต้องมีใครยังไม่เจอไหมคะเปิดเจอแล้วใช่ไหมคะมาดูคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณครูให้ทำอะไรดูนะคะในใบงานของนักเรียนกับในใบงานของครูเหมือนกันไหมคะดูนะคะตรวจสอบไปด้วยในข้อที่หนึ่งนักเรียนดูในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เขียนชื่อของตนเองลงไปเขียนชื่อเขียนนามสกุลเด็กๆรู้จักชื่อของตัวเองไหมคะรู้จักไหมคะ รู้จักเขียนชื่อของตัวเองลงไปเลยค่ะพร้อมกับนามสกุลเขียนลงไปเลยในข้อที่1นะคะข้อที่1หมายเลข1อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะเขียนชื่อจริงค่ะชื่อจริงว่าอะไรเด็กหญิงดาวิกาชื่อเด็กหญิงดาวิกาเขียนเด็กหญิงดาวิกาไปนามสกุลอะไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเขียนเสร็จหรือยังคะมาดูนะคะคุณครูยกตัวอย่างในบรรทัดนี้นักเรียนเห็นไหมคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างว่าชื่อเด็กหญิงฟ้าใสนามสกุลใจงามเด็กหญิงฟ้าใสนามสกุลใจงามในบรรทัดนี้นะคะเขียนชื่อของตัวเองเขียนชื่อของตัวเองเขียนลงไปเลยนักเรียนปลายทางก็เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปในข้อที่2ในข้อที่2เขาถามว่าอายุกี่ปีอายุกี่ปีตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่7ขวบนะคะ7ปีใส่ลงไปเลยอายุ7ปีนักเรียนใส่ตามคุณครูได้เลยค่ะเขียนข้อมูลตามคุณครูได้เลยอายุก่อนนะคะดูสิถูกต้องนี่ค่ะอายุของหนูข้อที่2คืออายุของเด็กๆนะคะอายุ7ปีนะถูกต้องค่ะนามสกุลนำมาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3อันนี้จะเป็นข้อมูลของเด็กๆแล้วนะคะคุณครูยกตัวอย่างว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันมีกี่คนคุณครูใส่ไป4คนครอบครัวของเด็กๆมีสมาชิกกี่คนนะคะเขียนลงไปแล้วมีใครบ้างแล้วมีใครบ้างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวฉันครอบครัวของครูมี4คนคุณครูก็จะใส่สมาชิก4คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวฉันครบ4คนนะคะครอบครัวของเด็กๆมีทั้งหมดกี่คน3คนน่ะใส่3ไปนะคะใส่สมาชิกลงไปเลยมีกี่คนคะมีใครบ้าง4คนเขียนชื่อค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรธีรวัฒน์สุขมีเขียนไปไหนคะเขียนนามสกุลค่ะหนูนามสกุลอะไรคะเขียนเลยสมาชิกของแต่ละครอบครัวจะมีไม่เท่ากันนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะไหนคะ
1: หนูมี6คน
0: เขียนเลข6ค่ะ
1: มันมี
0: เลข6เขียนอย่างไรมี9คนก็เขียน9ค่ะมีใครบ้างเลขใครค่ะ6คนนี้มีใครบ้าง
2: อันนี้เพื่อนพ่ออยู่กับข้าเขานอนที่บ้านเขาแต่อันนี้เขามานอนบ้านหนู
0: มีคุณพ่อเขียนเลยลูกเขียนลงไป ที่4ชื่อโรงเรียนตอนนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรกำลังเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะถูกต้องค่ะเขียนไปเลยชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อะไรคะมีใครบ้างคะ
2: ม
0: ี
2: พ
0: ่อพ่อเขียนแบบนี้นี่มีคุณแม่ด้วยไหมคะมีคุณแม
2: ่มีพ
0: ี่แล้วใครคะ
2: มีตัวเอง
0: ตัวเองตัวเองเขียนยังไงนำไปเขียนเลยโรงเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะนักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเขียนชื่อโรงเรียนของตนเองได้เลยนะคะว่ายังไงคะเอามาใส่ตรงนี้ได้เลย

0: คะมียอยักษ์นี่ไงคะนี่เอาไปใส่ต่อไปค่ะข้อมูลที่5ข้อมูลที่5ชื่อเพื่อนสนิทเรามีเพื่อนสนิทชื่อว่าอะไรคุณครูยกตัวอย่างว่าอีคิวทราบข้อมูลแล้วเขียนลงไปเลยคุณครูยกตัวอย่างว่าเพื่อนสนิทของคุณครูชื่อว่าอีคิวเขียนลงไปเลยนะคะและสุดท้ายนะคะด้านล่างเลยมีหัวใจเต็มไปหมดเลยคุณครูให้ทำอะไรนะคะฟังนะคะเด็กๆฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามจากบุคคลใดถ้านักเรียนสืบค้นและถามจากคุณพ่อคุณแม่ให้นักเรียนระบายสีในหัวใจดวงนี้ได้เลยหรือสอบถามจากคุณปู่คุณย่านักเรียนก็ระบายสีในหัวใจสอบถามจากคุณตาคุณยายก็ระบายสีลงไปเลยหรือไปสอบถามคุณลุงกับคุณป้าหรือสอบถามคุณน้ากับคุณอาและสุดท้ายหรือไปสอบถามพี่กับน้องนักเรียนไปสอบถามข้อมูลเหล่านี้มาจากใครนะคะให้นักเรียนระบายสีลงในหัวใจนั้นได้เลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูไปสอบถามข้อมูลนี้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณตาคุณยายนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจหรือยังคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะข้อมูลไหนที่นักเรียนไม่ทราบให้กลับไปถามผู้ปกครองของตัวเองไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บการบ้านของเราก่อนวันนี้มีการบ้านนำกลับไปเป็นการบ้านและไปสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองของเราเลยตอนนี้เด็กๆ เก็บเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาแล้วหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะทรัพยากรวิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะก็คือการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวค่ะเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะหรือสืบค้นจากสูติบัตรหรือใบเกิดหรือไปสืบค้นจากสำเนาทะเบียนบ้านหรือสืบค้นจากภาพถ่ายนะคะและสิ่งของเครื่องใช้นะคะนักเรียนลองกลับไปนะคะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าประวัติของหนูมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะหนูอยากทราบเพิ่มเติมนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะมีไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะแล้ววันนี้การบ้าน คุณครูขอให้นักเรียนนั้นไปสอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองของนักเรียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเมฆน้อย

Oh.

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแง่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เรียนรู้การต่อเนื่องนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรที่สนุกสนานแค่ไหนไปดูกันเลยครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะต่อเนื่องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกในชั่วโมงที่2ครับในเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเป็นคำถามที่เด็กๆน่าจะเคยได้ปฏิบัติกันมาในเรื่องของการประกอบหุ่นยนต์นะครับจะเป็นการประกอบหุ่นยนต์หรือว่าประกอบรถหรือว่าประกอบตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กๆเคยประกอบแล้วไม่สำเร็จหรือไม่นะครับเคยไหมหรือว่าเราได้ของเล่นมาแล้วเนี่ยประกอบแล้วสำเร็จเป็นตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตุ๊กตาเลยหรืออย่างไรนะครับถ้าเคยนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเอาถามก่อนนะครับใครที่เคยประกอบหุ่นยนต์นะครับหรือตุ๊กตาหรือรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆเคยเล่นเคยประกอบเนี่ยแล้วไม่สำเร็จบ้างครับมีไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีมีไหมมีบางคนมีนะครับมีมือลงครับสำหรับเด็กๆที่ประกอบแล้วไม่สำเร็จนะครับนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรขอด้านหลังตอบนิดหนึ่งเมื่อเด็กๆประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จตามโจทย์เลยนะถ้าประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรลูก
2: เอาไปให้พ่อแม่ทำค่ะ
0: เอาไปให้พ่อแม่ช่วยใช่ไหมครับไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอาละครับเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยม1คำตอบนะมีเหตุผลนะถ้าเราประกอบไม่ได้หรือทำไม่ได้เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่ะมาด้านนี้นิดหนึ่งส่งไมค์นิดหนึ่งลูกเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรลูกขอคำตอบใครอยากตอบจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นเลยขึ้นเลยครับมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
2: ให้พี่ซ่อมให
0: ้ให้พี่ซ่อมให้พี่ช่วยใช่ไหมครับเก่งมากปอมือให้มีแนวคำตอบอื่นไหมคำตอบที่ไม่ได้บอกว่าให้พี่หรือให้ผู้ปกครองช่วยมีตรงกลางมีตรงกลางนะดนครูจะให้เด็กผู้ชายแล้วกันตรงกับหุ่นยนต์หน่อย
2: ให้แม่ช่วย
0: ให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยปรบมือก่อนมีคำตอบอื่นน้องเหนือไหมน้องเหนือที่ไม่ใช่ให้ผู้ปกครองช่วยมาคนนี
2: ้แก้ไขเองค
0: ่
2: ะ
0: แก้ไขเองก็คือเราก็ดูว่ามันผิดตรงไหนจะต้องแก้ตรงไหนเอาดีมากปรบมือมีไหมมีคำตอบอื่นคำตอบอื่นนะขออีกคนเดียวขออีกคนเดียวอ่ะใกล้ๆกันเลย
2: ทำเอง
0: ก็คือแก้เองใช่ไหมครับผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นด้วยไหมเอาล่ะครับปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเก็บไมค์ก่อนนะพอแล้วลูกพอแล้วประมาณนี้นะครับหลังจากที่เด็กๆประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จนะครับส่วนใหญ่เราก็เคยใช่ไหมครับเคยมีการประกอบแล้วไม่สำเร็จนะครับเด็กก็ให้เหตุผลมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่ช่วยนะครับและมีอีกหลายคนที่บอกว่าแก้ไขด้วยตัวเองใช่ไหมครับผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับแนวคำตอบของครูครับก็คือตรงนี้เลยครับเคยแน่นอนนะครับน่าจะมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมีการประกอบผิดหรือต่อผิดเนาะหุ่นยนต์ต่างๆที่เราได้มานะแนวคำตอบครูก็เริ่มประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับไปประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นไหมพอรู้ว่าต่อผิดก็ประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเยี่ยมมากมือลงหรือเริ่มแก้ไขจากส่วนที่ผิดมีไหมต่อแขนผิดเราก็แก้จากการต่อที่แขนแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบก็แล้วแต่ประสบการณ์ของเรานะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ครับอยู่ที่หน่วยที่3ครับเรื่องของการแก้ปัญหาครับ1ครับระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับเราต้องระบุได้และ2ครับแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกในชั่วโมงสุดท้ายด้วยก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำด้วยสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับนักเรียนจะต้องระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกและพูดสรุปการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของตนเองได้นะครับสิ่งสำคัญเลย เด็กๆต้อง

0: ทำการระบุปัญหาได้รวมถึงแก้ปัญหาจากสถานการณ์ด้วยการลองผิดลองถูกได้นะครับเอาล่ะวันนี้คุณมีกิจกรรมมาด้วยครับเป็นกิจกรรมอะไรต่อจิ๊กซอใครเคยต่อจิ๊กซอแล้วยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากมือลองครับวันนี้กิจกรรมของเรามาดูบทบาทปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3ถึง4คนครับเล่นเกมต่อจิ๊กซอพร้อมบอกวิธีการต่อให้สำเร็จเดี๋ยวถ้าใครที่ต่อสำเร็จกลุ่มแรกนะครับคุณครูจะให้ออกมาบอกวิธีการต่ออย่างไรให้สำเร็จนะครับและคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3ถึง4คนจากนั้นคุณครูให้นักเรียนเล่นเกมต่อจิ๊กซอและให้บอกวิธีการต่อว่าต่ออย่างไรให้สำเร็จนะครับอย่าลืมนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกคุณครูนะครับสำหรับกลุ่มที่ต่อเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกนะครับต้องบอกด้วยว่าเราต่ออย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับนำเกมนี้นะครับมาให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันลองผิดลองถูกเล่นสนุกกันด้วยตอนนี้คุณครูจะขออนุญาตนะครับแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมกันเลยคุณครูจะสำหรับต้นทางนะครับคุณครูจะแจกกลุ่มละ2ชุดนะครับเด็กๆอาจจะเคยเล่นผ่านมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับไม่ต้องยกมือลูกได้กลุ่มละ2คนนะขออภัยได้กลุ่มละ2ชุดนะครับได้กลุ่มละ2ชุดแบ่งการครับแบ่งการเด็กๆลงมือต่อได้เลยครับใครที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือเลยบอกคุณครูใครที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆจะต้องออกมาบอกคุณครูด้วยออกมานำเสนอด้วยว่าเด็กๆมีวิธีการต่ออย่างไรให้สำเร็จนะครับช่วยกันต่อเลยลูกช่วยกันต่อได้เลยตอนนี้เด็กๆกำลังวิธีการลองผิดลองถูกในการต่อจิ๊กซออยู่นะครับลองผิดลองถูกจิ๊กซอของคุณครูเป็นรูปสัตว์มากมายเลยนะครับรูปสัตว์มากมายเลยกลุ่มไหนที่ต่อเรียบร้อยนะครับยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยกมือได้เลยการต่อต้องถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ1กลุ่มไหนดูซิยังผิดครับยังไม่ถูกต้องครับต้องถูกต้องด้วยนะต้องถูกต้องด้วยต้องถูกต้องด้วยไม่ถูกครับไม่ถูกตรงกลางไม่ถูกไหนดูซิถูกต้องไหมเก่งมากเลยได้แล้วกลุ่ม3นะครับได้เรียบร้อยแล้วเอาล่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยลูกมา2คนลูกขอตัวแทนกลุ่ม3มาครับ2คนลูกที่ต่อเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้เพื่อนเรานะครับบอกว่าต่ออย่างไรถึงได้สำเร็จรวดเร็วนะครับถึงได้สำเร็จรวดเร็วอาจเด็กๆตอบออกมาได้เลยครับต่ออย่างไรถึงสำเร็จรวดเร็วแบบนี้ลูก
1: แล้วต่อจากล่างแล้วค่อยขึ้นมาข้างบน
0: ต่อจากล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เก่งมากอ่ะปรบมือยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีไหมมีใครต่อได้เรียบร้อยแล้วลูกไปเลยลูกขออีกหนึ่งกลุ่มมาลูกมากลุ่มตัวแทนกลุ่ม4นักเรียน

0: ีการต่ออย่างไรให้สำเร็จรวดเร็วแบบนี้ลูกมีวิธีการอย่างไรครับบอกพูดเลยลูก
1: ดูว่ามันเป็นยังไง
0: ดูว่าเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกันให้ถูกต้องตามรูปแบบใช่ไหมครับเอาเก่งมากปอมเพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละไปเลยลูกตัวแทนกลุ่มของเรานะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการต่อใครที่ยังต่อไม่เรียบร้อยต่อให้สำเร็จเรียบร้อยนะครับลูกต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับใครต่อเรียบร้อยแล้วนำมาคืนคุณครูเลยลูกนำมาคืนครูใครยังต่อไม่เรียบร้อยตอนนี้ใช้เวลาในการต่อก่อนลูกยังพอมีเวลายังพอมีเวลาครับเรียบร้อยหรือยังกลุ่มนี้กลุ่ม4มีใครยังต่อไม่เรียบร้อยบ้างมีใครยังต่อไม่เรียบร้อยบ้างมาเลยลูกมาเก่งมากเก่งมากเก่งทุกคนเลยมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างครับเก่งมากยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยโอ้โหต่อได้ทุกคนเลยเอาเด็กๆฟังเอาเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อสักครู่นี้ครูเผิดตกไปสองครั้งอันหนึ่งครั้งสองครั้งเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมสนุกใช่ไหมเกมต่อจิ๊กซอของคุณครูนะครับใช้เป็นวิธีการลองผิดลองถูกซึ่งเพื่อนของเราก็ได้ออกมานำเสนอนะครับทั้งกลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับว่ามีวิธีการต่ออย่างไรถึงจะต่อได้สำเร็จนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปครับเป็นใบงานกันบ้างครับใบงานที่2มีอยู่1ข้อนะครับมีอยู่1ข้อสำหรับบทบาทของนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนศึกษารูปเลขาคณิตในใบงาน2เรื่องประกอบรถยนต์และทำใบงานนะครับคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนศึกษารูปเลขาคณิตในใบงาน2เรื่องประกอบรถยนต์จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานและคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเอาเด็กๆตั้งใจฟังก่อนให้เด็กๆดูสิว่าในใบงานของเราหรือในภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้าง1มีรูปเลขาคณิตอะไรบ้าง1มีรูปอะไรบ้างครับลูกดูที่จอก่อนได้เลยเด็กๆดูที่จอดูที่จอครับเอาตอบออกมาสิรูป A B C D E F G H I เด็กๆดูแล้วเนี่ยมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างเอามีสามเหลี่ยมเพื่อนออกมาแล้วสี่เหลี่ยมมีอะไรครับวงกลมยอดเยี่ยมมากนะครับหนึ่งเลยคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะมี A มี C มี E แล้วก็มี H นะครับต่อไปสี่เหลี่ยมมี B มี D มี G ครับและสุดท้ายเป็นรูปอะไรวงกลมนะครับวงกลมมีอะไรบ้างมี F กับI B F กับ I เด็กๆได้รูปเลขาคณิตเรียบร้อยนะครับ3แบบนะครับทั้ง3เหลี่ยม4เหลี่ยมและวงกลมดูต่อกันเลยครับให้นักเรียนเลือกรูปเลขาคณิตนะครับในกรอบ4เหลี่ยม4เหลืองนี้นะครับที่มีอยู่ด้วยกัน9รูปใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มาประกอบเป็นภาพรถยนต์โดยเด็กๆใช้รูปไหนนะครับใช้เลขาคณิตรูปไหนถ้าเด็กๆใช้รูป B เด็กๆต้องมาเขียนภาษา

0: กฤษลงไปในช่องว่างด้วยเติมอักษรภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างแล้ววาดภาพระบายสีตามที่ได้วางตัวอักษรไว้เรขาคณิตหมุนได้ตามต้องการเลยนะครับหมุนได้ตามต้องการฟังใหม่นะเด็กๆนำรูปเรขาคณิตที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนี้ไปวาดให้เป็นรถยนต์ไปวาดให้เป็นรถยนต์จากนั้นให้เด็กๆเขียนบอกด้วยว่าสมมติว่าเราใช้ F กับ I เป็นล้อเด็กๆ ก็เขียนไปด้วยครับว่า F กับ I มาประกอบเป็นล้อนะครับแล้วเด็กๆ ก็วาดลงไปวาดเป็นล้อนะครับเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจแล้วเด็กๆตอนนี้ไปลงมือทำกันได้เลยครับลงมือวาดรูปให้เป็นรถครับเด็กๆใช้รูปไหนเด็กๆก็นำรูปนั้นไปนะครับคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่าถ้าเด็กๆต้องการที่จะใช้รูป A รูป A ใช่ไหมครับเด็กๆก็เขียนภาษาอังกฤษไปก่อนครับ A จากนั้นเด็กๆก็นำมาวาดครับรูปเลขาคณิตบอกไปแล้วว่าเป็นไงครับหมุนได้นะครับเป็นรูป A ใช่ไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าคุณครูต้องการน่าจะได้เป็นหน้ารถแล้วเนาะหน้ารถแล้วถ้าอยากได้เป็นตัวรถนะครับตัวถังรถถ้าคุณครูต้องการรูป B คุณครูก็เขียนไปครับรูป B รูป B นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปรถแบบนี้เห็นไหมครับรูปรถถ้าอยากจะมีท้ายรถด้วยคุณครูอยากจะใช้รูปเป็นรูปท้ายรถห้ามใช้ซ้ำนะครับห้ามใช้ซ้ำถ้าครูจะใช้ซีขออภัยใช้อีแล้วกันเพิ่มมากใช้อีคุณครูก็อาจจะเป็นท้ายรถที่เป็นรูปอีแบบนี้เห็นไหมครับก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณครูก็ใช้เป็น F เป็นล้อนี่เป็นรูปรถ F กับ I เป็นล้อแบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้รถเรียบร้อยสำหรับของคุณครูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้เด็กๆได้ดูนะครับคุณครูลบออกก่อนนะครับเด็กๆจะได้ให้ใช้จินตนาการของตัวเองนะครับในการวาดแล้วเดี๋ยวให้ออกมานำเสนอด้วยนะครับเด็กๆวาดลงมือได้เลยลูกใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือได้เลยครับคุณจะให้ออกมานำเสนอนิดนึงนะครับว่าเด็กๆใช้รูปอะไรไหนถูกไหมชูปอะไรบ้างลูกบีไหนบีบีอยู่ตรงไหนลูกบีอยู่ตรงไหนเด็กๆต้องนำรูปเลขาคณิตในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองมาใส่เท่านั้นนะครับไม่ได้ให้วาดแบบอื่นเลยนะไม่มีการวาดแบบอื่นนะแต่เด็กๆจะตกแต่งเพิ่มได้นะครับตกแต่งเพิ่มได้ระบายสีได
1: ้ต้องเขียนกระจกได้ไ
0: หมอ่ะ F
1: คุณโรแบงค์ครับกระจกเขียนได้เหรอ
0: เขียนได้ลูก F
1: แล้วดูหนูว่าปกติที่เคยเขียนเหมือน
0: ระบายสีได้ลูกระบายสีได้อันนี้อะไรลูก A อันนี้ A ใช่ไหม F ป่ะ F อยู่ไหน F I B อันนี้ B อันนี้อันไหน C ลูกนี่ C เหรอ

ได้ลูกได้ครับได้ครับเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับอ่ะแล้วใบสีได้เลยลูกได้ครับได้ครับแล้วใบสีได้เลยเก่งมากเอาละครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังนำรูปเลขาคณิตนะครับตั้งแต่ A ถึง I นะมาวาดเป็นรูปรถยนต์นะครับซึ่งเด็กๆก็วาดออกมาได้สีสันสวยงามนะครับซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอสักหนึ่งคนนะครับออกมานำเสนอสักหนึ่งคนตอนนี้ให้เวลาเด็กๆลงสีก่อนนะครับเก่งมากตอนนี้ยังมีเวลาครับลงสีได้ยังมีเวลานะครับโอ้แล้วมีสีล้อเลยโอ้เยี่ยมมากโอ้ยรถป้ายแดงด้วยโอ้โหเก่งมากสุดยอดมากรถป้ายแดงด้วยปลายทางก็คงจะสนุกสนานนะครับกับการนำรูปเลขาคณิตมาวาดเป็นรถยนต์นะครับเยี่ยมมากนะครับอยู่ที่จินตนาการของเด็กๆเลยครับอยู่ที่จินตนาการของเด็กๆได้เลยในการวาดนะครับโดยการนำรูปเลขาคณิตนะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครับมาทำการวาดลงไปครับในกรอบสี่เหลี่ยมในใบงานใบกิจกรรมของเราเยี่ยมมาก

0: ตอนนี้เด็กๆก็กำลังสนุกสนานนะคะกับการวาดภาพครับโดยการนำรูปเลขาคณิตมาประกอบกันนะครับเป็นรถยนต์แล้วหลายคนก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตกแต่งเป็นรูปวิวทิวทัศน์ต่างเอาล่ะตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับในการวาดรูปรถยนต์ด้วยรูปเลขาคณิตนะครับวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมเอาล่ะตอนนี้เด็กๆก็คงจะสนุกสนานกันขออาสาสมัครในการนำเสนอสักนิดหนึ่งครับมีไม้ให้ใครเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเยอะแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเอาขอหนึ่งคนด้านนี้เป็นกลุ่มที่สี่มาเลยครับขอหนึ่งคนนะครับมาเลยนี่ครับนี่ครับมาเลยครับหยิบไม้มาด้วยลูกหยิบไม้อ่ะเดี๋ยวครูถือก่อนเดี๋ยวหยิบไม้มาด้วยเอาละครับคุณครูถามก่อนนะครับถามนิดหนึ่งก่อนว่าเด็กๆใช้รูปเลขาคณิตอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมี
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมมีอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมแล้วก็
1: วงกลม
0: วงกลมนะครับใช้ไปทั้งหมดกี่ภาพลูกทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5รูปแล้วก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นรถนั่นด้านนี้เป็นหน้ารถใช่มั้ยลูกมีไฟด้วยมีคนด้วยใช่มั้ยเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ถ้าใครยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหยุดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะแนวคำตอบของคุณครูอ่ะเด็กๆดูแนวคำตอบของคุณครูกันคุณครูจะใช้เป็นตัว S นะครับ B F I นะครับออกมาเป็นรูปรถยนต์ในลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมคุณครูใช้ใช้ด้านหน้าเห็นไหมครับเป็น S นะครับคุณครูระบายสีให้ตรงกันเลยนะครับแต่เด็กๆสามารถระบายสีตามจินตนาการได้นะครับแล้วก็B เป็นตัวถังรถยนต์เห็นไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ H เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้วงกลมนะครับสองรูปก็คือ F กับ I นะครับ F กับ I เรียบร้อยนี่คือวาดภาพรถยนต์นะครับแต่ว่าเด็กๆมีการเติมนะครับลักษณะของอาจจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับใส่ลงไปด้วยก็ยอดเยี่ยมมากแล้วบางคนก็ตกแต่งรอบๆด้วยเก่งมากมีจินตนาการได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไปดูกันต่อนะครับมาที่แบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกนะครับเป็นใบงานที่3ครับเรื่องของการลองผิดลองถูกมาที่บทบาทของนักเรียนและคุณครูไปทางกันนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนกันก่อนนะครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกจากใบงานที่3เพื่อทดสอบความเข้าใจครับและคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูไปทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจด้วยนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่หน้าที่35นะครับมาดูข้อที่1ทำไปทีละข้อครับข้อที่1ครับให้นักเรียนนำภาพ A ถึง I มาประกอบกันให้เหมือนภาพต้นฉบับเหมือนเราต่อที่สองเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมนี่ที่เป็นรูปนี้ภาพต้นฉบับโดยเขียนตัวอักษรลงต่างด้านล่างยกตัวอย่างเช่นรูป C อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับรูป C อยู่ตรงกลางเด็กๆก็ต้องเขียนตรงนี้เป็นตัวอักษร C ไม่ใช่ให้วาดรูปลงไปนะเด็กๆไม่ต้องวาดรูปลงไปนะครับเขียนตัวอักษรในตัวอย่างตอนนี้เนี่ยเรียงถูกต้องหรือเปล่าครับเรียนถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ที่มีภาษาอังกฤษอยู่นะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ เรียงไม่ถูกต้องเด็กๆต้องนำมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ตรงกลางเป็น C ฉะนั้นช่องตรงกลางนี้เด็กๆจะต้องใส่ C เก่งมากนี่คือข้อที่1ไปดูต่อข้อที่2เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในช่องวงกลมที่ตัวเงือกน้อยมีเหมือนกันครับ A นะ A B C D E F G H นะครับนำไปใส่ให้ถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นรูปดาวเห็นไหมครับตรงนี้เป็นรูปดาวน่าจะเป็นตัว F นะครับเด็กก็นำตัว F เนี่ยไปใส่ลงในช่องด้านที่ตรงกันได้เลยเหมือนต่อจิ๊กซอนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเป็นรายบุคคลเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับทางต้นทางและปลายทางตอนนี้ให้ลงมือทำได้เลยครับเขียนตัวเลขให้ถูกต้องโดยการเรียงให้ถูกต้องเลยนะครับทั้ง2หน้านะครับทั้ง2หน้าที่เป็นรูปนิทานใช่ไหมครับมดกับตะกั่วแตนกับรูปของเงือกน้อยใส่ตัวภาษาอังกฤษลงไปตรงกลางเลยลูกใส่ตรงกลางได้เลยใส่ตัวใหญ่ๆเลยทำเป็นรายบุคคลนะครับทำเป็นรายบุคคลได้เลยจะให้เวลาเด็กๆสักครู่นึงนะครับในการทำใบกิจกรรมอะไรที่อยู่ตรงไหนก็เขียนให้ถูกต้องนะครับเขียนให้ถูกเลยลูกนำตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปเขียนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่อยๆ คิดลูกไม่รีบนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดตอนนี้เด็กๆกำลังทำแบบฝึกหัดเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับใส่ตัวอักษรลงไปนะลูกหลังจากที่เราขีดเส้นตัวอย่างแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรลงไปใส่ตัวอักษรลงไปเรียงให้ถูกต้องทำเลยลูกดูให้ดีลูกดูให้ดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับดูให้ดีลองผิดลองถูกให้ได้นะครับใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหานะในการแก้ปัญหาเขียนให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้อง

ไหนที่ตัวอักษรตัวไหนตัวใดที่เด็กๆใช้ไปแล้วเด็กก็กากบาทออกก็ได้ครับกากบาทไปก็จะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะครับตัวไหนใช้ไปแล้วก็กากบาทไปได้ก็จะเหลือตัวที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็นำไปเติมเราก็นำไปเติมได้เลยให้ถูกต้องเยี่ยมมากคิดเองลูกคิดเองนะครับทำด้วยตัวเองให้เด็กทำด้วยตัวเองนะครับเด็กๆทำข้อ1ก่อนนะครับพอข้อ1เรียบร้อยแล้วไปข้อ2ค่อยไปทำข้อ2ใส่ให้ถูกต้องเด็กๆไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิดนะครับทำไปได้เลยนะครับตั้งใจทำนะถ้าเด็กๆตั้งใจทำถูกแน่นอนครับมีตัวอย่างให้ดูดูตามตัวอย่างนะครับดูตามตัวอย่างเหมือนเกมต่อจิ๊กซอที่เราได้เล่นกันไปต้นชั่วโมงเลยตอนนี้เด็กๆกำลังใช้การลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหานะครับจากใบงานเยี่ยมมากหลายคนนะครับก็สามารถทำใบงานเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เรียบร้อยไม่ต้องรีบครับเรายังมีเวลาใครเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมมากครับ

คิดด้วยตัวเองนะลูกไม่ต้องปรึกษาเพื่อนนะแบบฝึกหัดเราต้องทำด้วยตัวเองครับไม่ต้องปรึกษาเพื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะนำไปตรวจให้คะแนนแต่หลังจากที่เด็กๆทำเรียบร้อยนะครับครูก็จะมีแนวคำตอบให้ดูด้วยเด็กๆก็จะได้ทราบว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะครับมีใครยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมมีไหมครับแบบนี้ใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำสมุดเก็บใต้โต๊ะนะครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำสมุดเก็บใต้โต๊ะคุณครูจะได้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยนำสมุดนำอุปกรณ์เก็บใต้โต๊ะเลย

0: าเรียบร้อยแล้วเก็บใต้โต๊ะเลยลูกเดี๋ยวได้ส่งท้ายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวได้ส่งท้ายชั่วโมงโอ้กลุ่มหนึ่งยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้งโต๊ะเลยไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลายังพอมีเวลานะครับกลุ่ม3เรียบร้อยเอาเหลือกลุ่ม2กลุ่ม5นะครับกลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม4เรียบร้อยยังนี่ๆเพื่อนเราเรียบร้อยยังคนนี้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเยี่ยมมากนะครับเก็บใต้โต๊ะเลยลูกให้เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม5เรียบร้อยมั้ยกลุ่ม5ถ้าเรียบร้อยแล้วเก็บใต้โต๊ะเลยเหลือกลุ่ม2 1คนไม่ต้องรีบครับเรียบร้อยครบแล้วหมดหรือยังครบแล้วทุกกลุ่มหรือยังเอาเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มตอนนี้ปรบมือกับตัวเองก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้ครบหมดทุกคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปดูแนวคำตอบแต่แนวคำตอบของครูไม่ธรรมดาครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นออกมาเฉลยด้วยตัวเองครับโดยผ่านเกมที่ครูเตรียมมาให้ไว้นะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญาตเตรียมเกมก่อนนะครับสักหนึ่งเอาละครับตอนนี้ครูก็ได้เตรียมเกมที่จะให้เด็กๆออกมาเฉลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับใครอยากเป็นตัวแทนออกมาเฉลยกันบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะให้ออกมานำเสนอทุกคนคงจะวุ่นวายน่าดูใช่ไหมลูกตอนนี้เอามือจับครูครูจะให้กลุ่มละ2คนนะครับแล้วมือกอดอกจับครูกอดอกยกมือนี่ครับ1คนแล้วเดี๋ยวขออีก1คนนะครับมารอไว้ก่อนมือกอดอกมือจับครูกอดอกยกมือนี่ครับมาช่วยกันนะครับนำเสนอแนวคำตอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาแบ่งกันเลยลากเลยลูกลากสลับได้เลยครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะครับลากสลับเลยลูกลากสลับได้เลยตรงนี้ก็เด็กๆก็ลากออกไปข้างนอกก่อนลากออกไปข้างนอกก่อนลากออกไปข้างนอกก่อนลูกแล้วก็นำที่ถูกต้องมาใส่นะครับระวังนะมองไม่เห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นลูกที่ถูกต้องมาใส่ถูกต้องไหมคุณครูว่าสีน่าจะอยู่ตรงกลางนะลูกสีน่าจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไม่เป็นไรลูกให้เพื่อนของเรานะครับได้ดูว่าถูกหรือผิดนะครับที่เหลืออยู่ตรงไหนไม่ต้องกดหนักลูกมันต้องกดหนักขยับได้เลยลูกขยับได้เลยยังเหลือตรงนี้ด้วยนะลูกยังเหลือตรงนี้ด้วยนะครับเด็กๆไปดูตรงอื่นก่อนไหมนำจีมาไว้ไหมนำออกมาก่อนได้ตัว วแทนของเราก็ช่วยกันน่าดูเลยนะครับยอดเยี่ยมมากอย่าลืมที่เหลือด้วยไปประกอบให้เรียบร้อยอย่าลืมที่เหลือไปประกอบให้เรียบร้อยต่อให้ตรงเลยลูกที่เหลือด้วยที่เหลือเนี่ยเอามาดูไว้ตรงไหนดีนี่มีตรงไหนอีกครับเหลืออีก2รูปตรงนี้เหลืออีก2รูปตรงนี้น้ำเอนี่เอตรงนี้เอลงมานิดนึงลูกให้ตรงช่องF ขึ้นไปนิดนึงให้ตรงI ขึ้นไปนิดนึงถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องปุ๊บเออยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนี่คือคำตอบที่เด็กๆออกมาเฉลยได้อย่างถูกต้องเลยนะครับเรียงในลักษณะแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าไม่ตรงไม่เป็นไรลูกนะครับออกมาให้เป็นเหมือนกับรูปตัวอย่างนะครับนิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนเรียบร้อยนะครับใครที่ทำใบงานไปก็น่าจะทราบแล้วว่าเราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1 นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับสำหรับข้อที่2กันนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกับข้อที่2กันก่อนเลยครับตอนนี้สำหรับเกมในส่วนที่จะมาเฉลยในข้อ2ก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับใครอยากเป็นตัวแทนบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายมือกอดอกมือกอดอกมือเท้าเอมือจับหูยกมือนี่ครับกลุ่ม3ผู้หญิงลูกผู้หญิงตรงกลางมาแล้ว1คนนะครับพออีก1คนนะครับคุณครูมองทั่วลูกทั่วเลยทั่วกอดอกไม้กอดอกจับหูเท้าเอกอดอกยกมือด้านหลังผู้หญิงด้านหลังไม่ใช่ลูกนี่มาลูกมาเลยขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับคุณครูให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมทุกคนนะครับอ้าวลงมือได้เลยช่วยกันนะครับช่วยกันลากขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1นะครับไปต่อเลยนี่เป็น D นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็น F มาเป็น D ต่อเลยครับเพื่อนๆช่วยกันได้นะครับเป็นตัว E นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องช่วยได้เลยถ้าสูงไปให้เพื่อนนะให้เพื่อนที่อยู่ตัวเพื่อนที่สูงไปต่อเลย B ลากไปเลยครับเหลืออีก4จุดนะครับเหลืออีก4ส่วนประกอบไปเรียบร้อย A เหลืออีก3ส่วนประกอบเรียบร้อย H นะครับไม่เป็นไรไม่ตกไม่เป็นไรลูกไปต่อเลยตัวนี้ C นะครับระวังด้วยลูก C และสุดท้ายนะครับสุดท้ายตัว G ลูกตัว G นี่ครูบอกให้ตัว G ขึ้นไปด้านบนระวังแขนเสื้อไปโดนนะครับจะลากไม่ได้เรียบร้อยไหมเด็กๆปอบเบอร์เก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับโอ้โหทั้งข้อที่1และข้อที่2เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆก็คงจะได้สนุกสนานกับการเฉลยคำตอบของครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สรุปกันเลยครับ ครับผมเรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับคุณครูมาเยอะแยะมากมายเลยสนุกสนานกันมากเลยสำหรับวันนี้นะครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อ4ถึงข้อ5ครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของคุณครูครับวันนี้กิจกรรมในชีวิตประจำวันมีอะไรที่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยวิธีการลองผิดลองถูกได้บ้างครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับปลูกต้นไม้มีอะไรครับ
1: เกม
0: โอ้เล่นเกมเยี่ยมมากมีแบบอื่นไหมทำอาหารโอ้ตอบมามากมายเลยทำการบ้านอะไรนะลูกศิลปะต่างๆใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบอะไรนะลูก
2: ป
0: ั่นจักรยานวาดรูปเล่นเยอะแยะมากมายเอาล่ะมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ใช้วิธีการลองผิดลองถูกได้นะครับการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็ตอบออกมานะครับรวมถึงการทำอาหารด้วยนะครับไปต่อครับมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วนะครับในการลองผิดลองถูกนักเรียนมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างครับในชีวิตประจำวันมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างลูกอะไรนะลูกการซื้อของใช่ไหมครับบางครั้งเราได้ของแบบไม่ได้ตามต้องการเวลาเราซื้อไปแล้วเราจ่ายตังค์ไปแล้วบางครั้งของที่เราอยากได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีการระมัดระวังในการซื้อของใช่ไหมครับอาจจะคืนไม่ได้เนาะสิ่งของบางอย่างมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับวิ่งก็ต้องระวังใช่ไหมต้องระวังไม่ให้ล้มไม่งั้นจะเจ็บตัวใช่ไหมครับอ่ะมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูยกตัวอย่างเช่นการใช้ของมีคมแบบนี้ต้องระมัดระวังนะลองผิดลองถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องระมัดระวังรวมถึงการซื้อสินค้าที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าสิ่งของบางอย่างอาจจะคืนไม่ได้นะครับสรุปกันแล้วนะครับสรุปกันนิดนึงเนื่องจากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายขอสรุปนิดนึงนะครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าเอานักเรียนอ่านตามนิดนึงครับ
3: การแก
0: ้
3: ป
0: ั
3: ญหา
0: หรือการทำงาน
3: บางอย
0: ่
3: าง
0: อาจใช้
3: เทคน
0: ิ
3: ค
0: การลองผิดลองถู
3: ก
0: ซึ่งเป็นการทดลองหาคำตอบ
3: และหากว
0: ิ
3: ธ
0: ี
3: การที
0: ่
3: เล
0: ือ
3: ก
0: ไม่สามารถแก้
3: ได
0: ้ให้
3: ทดลอง
0: หาคำตอบ
3: ด
0: ้
3: วยว
0: ิ
3: ธ
0: ี
3: การอ
0: ื
3: ่น
0: จนกว่าจะสำเร็
3: จ
0: แต่ปัญหา
3: หร
0: ื
3: องานบางอย
0: ่
3: าง
0: ไม่สามารถใช้วิ
3: ธีการน
0: ี
3: ้ได
0: ้ยอดเยี่ยมมากนะครับเราสรุปได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูกเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่5นะครับให้เด็กๆกลับไปประเมินตนเองด้วยและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงหน้าครับเป็นเรื่องใหม่เรื่องของการจัดเรียงบัตรคำสั่งและฝากคุณครูปลายทางเตรียมความพร้อมสำหรับใบงานด้วยครับใบงานที่1เรื่องหนอนน้อยหาอาหารและใบงานที่2เรื่องผึ้งน้อยหาน้ำหวานนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับเด็กๆสนานการเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมของคุณครูนะครับในครั้งหน้านะครับก็จะมีสิ่งที่สนุกสนุกนะครับซึ่งมีเกมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะครับกันเป็นประจำทุกชั่วโมงแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้ง

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: มันจะเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับถ้าได้สิทธิ์มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เราหน้ามาที่เราจะนั่งบนจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจตและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะ

0: ันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเรามาช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเราไม่แจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: อยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำมาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนจะถือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
5: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ตรงนั้นที่เราสามารถช่วยเราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะ

วัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณา

0: ทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะ
1: พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
2: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399หลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดลูกสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางพระปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะฮะมีแค่นั้นมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมาก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนะเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี่ยนี่สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
2: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นว่าสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
2: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่1ที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะ2เป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้ง4เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นอย่าบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาเก็บศพอ่ะอย่าไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะ3ท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ย จะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัด

0: แล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
1: 2ปีเสร็จ
0: 2ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนากิพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาชิลาลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
0: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะแก่ประสบนิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่คุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวเนี้ยในละแวกเนี้ยจากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตและก็พระบวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้ง

0: เด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านเขาบอกว่าตอนนี้งบประมาณยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อเขาบอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี่เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่บอกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอกหนึ่งทำถนนนะสองลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเมื่อกันเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทำวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยนะให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปเจริญพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์นะเฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมด33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเนนนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนนะเพราะฉะนั้นเช้าๆแถบจะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
1: ว ดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตย

ตามล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519เจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์
1: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหาร

0: แห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
0: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพร
1: คร ับ
0: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ฐานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญสุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรือง

เอิงอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้น
ถลิงถวัญราช

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารต่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีรพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหา

สถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอด

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมนตกพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12พระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

พระชัยหลังช้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัฒน์ลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัฒน์หมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทัพจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทัพเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัยสององค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนะสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนรมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนรหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นเดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่า

0: 3การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนาเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

ิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองในเก่งอีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่

เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็มีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลาก

รครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

0: ศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: ระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลาง

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: When the former emperor Henry IV founded a huge castle, and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire. And the second time was about 100 years ago, in the time of the Emperor William II. We have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany, but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time.And that was the base, I think, for the later visit of King Chulalongkorn. Longkorn.
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวกในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตนักสืบพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

มืองบาดฮาสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮานอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้ง

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮโซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบึนหามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาดฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ม ีคนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่ง

สลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหาบพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบุญหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ท่านพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อิงแลนด์หรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอิงแลนด์ที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคออฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคออฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
0: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพัตตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

รือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อร้อยปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่สองทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกา

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อ100ปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลดเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำ

0: แสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
1: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์แห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระงานแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
1: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโกเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
0: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711 Eau de Cologne ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16 17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพท่านพระราชทาน

0: มาปลูกสิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าประเทศต้นชาพุ่มๆนี่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอนะต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่ 7-8 เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกเขาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็พอเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
1: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้สองข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้ก็มันก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรอกไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วพระวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการเห็นไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกแล้วก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง

0: การเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
1: ๆสวัสดีครับพี่อเล็กซ์เวมแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่ดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
2: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
3: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
1: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปไปเลยลูกไป
2: ไปเลย
1: ไปถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี่
2: ค่ะ
1: ครับ
2: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
1: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านอย่างนี้ถือจักเก็บได้เนาะ
2: ลูกนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
0: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
3: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
0: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
1: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
3: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
1: ้อ๋อลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
3: ่แล้วแบบนี้ได้ไหม
1: ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
3: ดูความหนัก
1: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ

0: เด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตักไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้า
1: เหมือน
0: ค่ะใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะก็แล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะสำหรับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะก็เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
2: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่ร้านพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวพัทนะคะในสาขาเมืองแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: เย
4: ้ช่วงหน้าน้องๆจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: โครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
5: พี่เก๋ครับเราสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
6: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
6: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยค่ะ
1: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชายพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโฟกัสกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโฟกัสที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก
1: ่
0: ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคลุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
3: โอ้
4: ค
0: ่ะทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
5: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังตอนนี้หยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
5: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับ

0: แต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกัน
2: ครับ
0: โอเคนะครับ
2: ครับ
3: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
4: ชิมมันดีกว่า
5: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
6: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชาอุ่มขนาดเนี่ยครับ
7: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
8: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
9: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

กิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่อง

ที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแมงไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช
1: ่ไหมใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มนึงทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอัลเลิร์ตมากเลย
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลกระบวนการของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค
1: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก
1: ็
0: จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างน
1: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่มัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นแหละสิครับว่ากำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น7-8โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระ หรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตีสามตีสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมาสองทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตีสี่โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
2: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: เท่าเดิมเท่าเดิม
2: ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมาสองทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีกอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
2: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
2: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
1: ่
2: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
2: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของการชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
2: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คําว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
2: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
2: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
2: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
1: ่
2: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
2: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
2: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
2: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ย ร่างกายมันจะเพลีย
2: ค่ะ
1: ระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับ
2: ค่ะ
1: บางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
2: ้ค่ะก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: เลยหลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
2: ่
1: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลง
2: ค่ะ
1: นี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
2: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับแต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
2: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
2: โรค
1: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
2: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: คร
2: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาที่นี่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
2: ใช้แล้วดี
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
2: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: ครับ
2: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
2: ะ
1: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดอันที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
2: ใช้แล้วดี
1: ใช้แล้วดีก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล
2: ้
1: ว
2: ไม่อยู่แล้ว
1: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
2: ค่ะ
1: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
2: ค่ะดูซิว่า
1: หลับได้ไหม
2: หลับได้หรือยังจะไม่ต้องพึ่งยา
1: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
2: เ
1: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
2: ค่ะ
1: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
2: จดจ่อยิ่งคิด
1: จะจ้องว่าคืนเนี่ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
2: ค่ะ
1: คิดว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
2: สมองก็เลยยิ่งตื่น
1: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะ1 5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบ แบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
2: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
1: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
2: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
1: คนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
2: อ้าว
1: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
2: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
1: ใช่ว
2: ิ
1: ธ
2: ี
1: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
2: มีผลมาก
1: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
2: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับป่าโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
2: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลใช่ไหมคะ
1: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
2: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
1: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะก็คือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
2: เช่
1: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึก

0: ็หลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต
0: ่
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาสัตว์ไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหก็จะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่นสิบโมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไป
0: ห
1: มกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความค
0: ิ
1: ดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ระดูกเยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยออกมันก
1: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ไอ้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกความไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ยิ่งเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
1: หน
3: ึ
1: ่งสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถึงชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี่ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ข้าว3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็

ปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็นสิบปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: สมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งเป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดี

0: ข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเราเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
2: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีการเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย

0: มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
5: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีทำเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
4: แม่
5: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
1: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตน

0: มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีก

ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็น

ภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูด

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้าเด้อหันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาขอมาเนี่ยเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าเ ากขึ้นให้ดู
1: กัดตะลุกธรรมดาแล้ว
0: ก็ได้ลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีไนเกิดกล้วยบลูแต่เกิดส

0: นวนายเกาตางานชะเลระแนนถึงโรงเรียนยงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงโรงเรียนบิทลงลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ประกึดไม่แลดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับมูกเลยต้องเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุประดองเลยก็อีเบ้าภาษาโรกำเปิมปวนตีอะมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกเลยก็เบ้าภาษาเลี้ยวปะตึปะเปิมปวนประดองจูประดองกะมาให้ก็เบ้าภาษาโรอ่อนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนันตั้งภาษาโรมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้ก็เบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว
3: เจอตะรูนเจอได้นี่อันก็ต้มต้มพืชก็ว่าได้นะนะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาปรูก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชั่วออดชั่วงวดชั่วจาในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นแปลว่าหินมันต้องพ่นนะนะกู้ลันต้องป้นนะนะครับกี่ชั่วงวดชั่วจาก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่มหัวจุ่จ่าเปาะแถวนายเลาะชอบปะป้องขีระเบิ้ลตองไล่ตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะคนนี้มาตากปะกันเนาะโยตาเดาะคลองไหนพอบนปืนยัน
4: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสื่ออย่างเอีเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาเอตึงวีลเอโยทะไอเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิ้นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดอง
5: ลดได้

0: khang bai bên được chợ đã khang nhẹ mu kuna nhẹ vi thalong mình sang phơi đã khang bai phơi đã khang nhẹ kuna đã khang cái này hà yo riêng tại giờ on tơ cất sa tại giờ on phơi phơi da nạc bên on phơi da nạc sa sới ơi chỉ cả tại giờ on cất sa tất cả vì bai này y อายุละครองละตลาดจนบ่ายเท่าภายในกุเจต
1: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงละครองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงครองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงละครองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดอะคองกับจุ้ยเบิร์นทุกอย่าง
2: ทำให้ตะวันดาวเปย์สิบปีให้อาเตอร์หรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: อาตะวันให้ตังค์เยอะได้ครับไหมให้อีเอรากาให้เอรากาถือไปดะเช่นไรนะเตี้ย
3: จะอีปอยจะ
2: อันกาไปให้จุ่มปื้ดซะสมัยยังไปเลยฟาดซ้ำก็อาจียังลุ่นเลยวาดซาปา
1: บีสำหรับปัญหาเดอะของที่ซองอาเตอร์ไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์สะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะของเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียท่าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่อดตึงเจดะของ
4: ตะคองเลยกอดกับวีและนายเลยตะคองกะดีอย่างนึงตะบนกอดดะทะเลดะแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมแถวตะคือเตียเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
0: เบิร์นปะจุอากาปะเดคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอื้อยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนเดคองอากาบะไฮออนอากาสะอื้อยหนึ่งเดคองอากาพืชสะอื้อยอาการแต่ละทอยออนอันหนึ่งเดคองออนสะอื้อยเอ้ย
5: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไปไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล
2: ์ปลาอันไหนชาปลาที่พี่
5: อ่ะไปเอาที่จับปลา
1: หาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนัวโดยเอตือสะอือยถาตะเบิ้นสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยุงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยออน

ออนทะแนนเนสเลดักษาภาษาของวีลไฮยอพาดอกตั้งแต่ดุนเกตแก๊ดสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาออนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเทา

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตมันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของ

เด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วนึงครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูดูตัวอย่างผัก
1: น
2: ี่
1: เทคนิคโกเกียว
2: นี่แหละก็นี่
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วนะไปได้
2: ท
1: ั่
2: วเลย
1: นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอดอ่ะ
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าๆหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทําเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: 3กระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับน
2: ี่
1: หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกลิ่นแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กลิ่นแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทรา

0: ที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะลู่
0: คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
1: ทุกอย่างของน้องกล่าวนี่อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อรสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทากวนพุทากวนเป็นลูกพุทาลูกขนาดนี้พุทากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทา
0: ตาย
1: พุทากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10 บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: น้ำตาลมะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: น่ะน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม
1: ่ข้าวเกลียบว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: เนาะคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกลียบว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกลียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำยากอันเนี้ยให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาท่องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลย โอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอ
0: ันนี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาครับ
1: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
1: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
1: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
1: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
1: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
2: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
2: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เ
0: ต้าหู้แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กัดสับค่ะ
0: ผักกัดสับตั้งฉ่ายเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
2: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
0: ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
1: ู
0: ่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไม่เดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
0: ่โอ้สวยมาก
2: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
1: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: เป็นแบบส
0: ุ
1: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
1: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม
1: ่จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
1: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
1: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลากุ๊บกุ๊บกุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
1: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
1: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
1: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
1: จ
0: ้
1: า
0: พอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมคร
1: ับ ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
1: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
1: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิอ้าวเงียบ ต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได้
1: ข่าตะไคร้
0: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือ แล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือ
0: ไป
1: ไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็น

0: ถ้าเป็นเสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือผู้นั่ง
0: เนี่ยก็ไปเอาเสือผู้นั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
0: คล้ายๆก
1: ัน ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: เพราะประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
1: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
0: ได้
1: โอเคว้าหูอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
0: ้เสืออ
1: ันนี้
0: เสืออ
1: ันนี
0: ้เสือ
1: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
0: ก็ภาษาพ่อขุน
2: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม่
0: อร่อย
1: แปลกใหม่ดีไหม
0: ใหม่ดี
1: แม่กินแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
0: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
1: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
0: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
1: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
0: ่
1: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆค่ะนีขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
0: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเนาะ
1: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นถูกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของ
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริง

0: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้นั่นก็กลายเป็น
1: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: มันไม่มีอะไร
1: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
1: โอเค
0: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
1: เย็นดิ
0: เย็น
1: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
2: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อย
0: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดม
0: เอาเอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับดับสุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
1: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเจเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเจเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเจเดือนนะครับ 70% ผัก 30% โต๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง

0: รีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันครับบ๊ายบายครับ
1: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพิเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพิเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
3: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวดนะ
3: ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
1: เป็น
3: exactly
1: ได้
3: yeah
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีมันเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
1: เปิดเครื่องนะครับผม
3: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here, you'll see the teeth.
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
1: นะครับ
3: But then you'll see, this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
3: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes.
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็ตัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
3: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
3: Would you like to try making one?
1: Can I?
3: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
3: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice
1: thank you because of you ไอ้เจ้ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit on top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriyar and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. Wanted to do this because of the plastic pollution problem, and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures, because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะคร
0: ับ This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: ทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI&T ที่ใช้สำหรับ

รักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยClean Energy Frontier ไทยทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคต Smart Agri Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระคณิกฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดแห่งสหประชาชาติ

0: ันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่อยู่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพรพพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดอย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดอย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศ จึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวายุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15 กรกฎาคม 2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100 คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6 แห่งและศูนย์สาขาอีก3 แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22 ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้ง41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออก

แบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์มนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวราราม

ามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: ี่ยชนะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเตาชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: บนี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหม
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดคร
0: ับหวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

หยวกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริงฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็น้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ยจานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นส้มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ้เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: ตามนิดนึง
0: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่น้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำ

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มสาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกเนื้อใช้
1: ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: นายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่ขวายอ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปตรงดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่มันดารางนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อน

0: ้นเมื่อ25 26 27 28 30นู่นมันตุ๊บลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่อยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊อยแล้วก็แบ่งหกครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฝิ่นเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฝิ่นขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฝิ่นเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำใหได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามาร่วมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝิ่นซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงอ่ะตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอดไป

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วย

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางหนึ่งเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นใจสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่า

้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราชโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางพระปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะฮะมีแค่นั้นมีพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมาก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นว่าสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็ตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ย ท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้

0: มาเที่ยวชมมาไว
1: ้
0: นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่

0: สุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2ถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
1: 2ปีเสร็จ
0: 2ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
0: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะแก่ประสบนิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาที่คุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวเนี้ยในละแวกเนี้ยจากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตและก็พระบวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101/1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระโขนงมาเข้า

0: ครองพระโขนงมาครองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมนะหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเนี่ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่บอกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกันเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลิกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทั้งวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันนี้นะให้ไว้นานที่สุดที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปนั่นคือเป็นความ
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดโสภศิกา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์นะเฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมมติ33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของเณรนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนไม่น่าเชื่อจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินทุดงมาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519เจดีย์จุฬามณีศรีลานนาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วย
1: หอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์เป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ
0: นับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์
1: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็มีความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียง นะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
2: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพรครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล
1: ้
2: วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้เป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตรสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสลังแฝด
บานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่

ธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารต่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระที่นั่งภัทรบิดการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้น

พระชัยหลังช้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัฒน์ลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัฒน์หมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริยราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทัพจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทัพเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัย2องค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้ง2องค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้ง2องค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

รุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่รักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤทัยรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณ

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับ

0: รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนของความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้ว

ว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้

ที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพคือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศั

เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างงี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได
2: ้การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆ

ฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงอันหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวร์กในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

เมืองบาดฮัสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮัสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบุนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาดฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียน

้งหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาสบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาสบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุ๊กออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบึนหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุ๊กรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ท่านพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อังกฤษหรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอังกฤษที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคอฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคอฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆ

0: ให้ราคาแพงๆ
1: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระคานแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปภัตตาคารราเดาวอเตอร์ฟอลยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

เมืองโคโลนหรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 น.สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อ100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกา

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อ100ปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: หาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างเชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอเดอโกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
0: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711 Eau de Cologne ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครับผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัดๆนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งครับ
1: ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกสิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มาชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักเป็นอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้น้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่า

มหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมี

0: การเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
1: ๆสวัสดีครับพี่อเล็กซ์เวมแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเลยดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
2: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
3: แล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
1: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปไปเลยลูกไป
2: ไปเลย
1: ไปเลยถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยมานี่
2: ค่ะ
1: ครับ
2: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
1: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
2: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
0: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
3: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เก็บนะไป
0: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็ก
1: ๆโอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
3: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
1: ้อ๋อลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
3: ่แล้วแบบนี้ได
1: ้ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
3: ดูความหนักอะไร
1: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนถ้าประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ัสดีค่ะน้องๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะ

0: อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆบ้างมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ yeah!เราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
1: ไม่พึงประสงค
0: ์ใช่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
1: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัดพัดค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัดพัดนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: เย้
3: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
4: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอันเนี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิดนะคะ
5: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: เราไปทำอาหาร
6: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมาเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
1: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ื่อกี้เราได้ปั้นโคแก๊สกันทุกคนแล้วเนาะนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอาโคแก๊สที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล
0: ็ดขนมปังจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายๆลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกัน
1: ครับ
0: โอเคนะครับ
1: ครับกินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
5: ชิมมันดีกว่า
6: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
7: ผมซาบซึ้งถึงว่าภาพเนี่ยจากที่ตรงบนดอยนะครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
8: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
9: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: Jauh kan, Pak? Sih ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมันหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาจุงมองยางหลักสายแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เออเสียเลยนี่เนี่ยแกเออ
0: 1 2 3แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคนะ
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหา

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์22ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคอนปลูกละคอน3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้ไผ่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและ

ชาวโอ่งมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่เราควรเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้าย

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

0: เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติพาวดาร์อ้างอยู่ประเทศไทยครับนายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ธรรมะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตัวนี้ขอตรงไปตรงดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์

ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฟินทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฟินซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฟินบ้างหรือเผาไร่ฟินบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฟินมีนายทุนมารับซื้อฟินถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้ง

สามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้นะครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่เราแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินนะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ25 2526 27 283 30นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยหมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊อยแล้วก็แบ่งหกครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่และลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกัน

0: พอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าทอสลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฝิ่นเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกทอสลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกทอสลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามาร่วมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝิ่นซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับแล้วจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยใหญ่มากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับ

ซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้า

าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็เอาทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เด็กโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละก็เนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโกเกียวผมชอบกินแบบนี้ต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคาตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: ถามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: น
1: ี่หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้ต้ม
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: แม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบอ๋องั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
2: อร่อยทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อ รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
2: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
2: อ
1: ัน
2: นี้พุทรา
1: ตาย
2: พุทรากวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
2: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
2: คนละ10บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
2: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
2: มะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
2: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
2: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
2: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
2: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
2: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
2: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
2: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
2: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม
2: ่ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
2: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
2: อันละ10บาท
1: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
2: แล้วใส่หวานด้วย
1: ใส่หวานนะครับคนสุขใส่หวานเหรอแม่
2: ใส
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
2: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
2: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
2: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
2: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกะกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
2: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
2: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
3: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเหมือนเนาะ
3: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
3: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
3: ค่ะ
1: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
3: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
0: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ เพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
2: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่สุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
0: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
2: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
2: ไม่ละเดี๋ยว
1: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
2: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
2: เ
1: ต้าหู้แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
2: เส้นเล็กแห้งสุโขท
1: ั
2: ย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
2: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
2: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
2: แล้วแต
1: ่
2: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
2: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
2: กัดสับค่ะ
1: ผักกัดสับตั้งฉ่ายเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เค็ม
2: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค
1: ็
2: ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
2: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
2: น้ำหมูแดงค่ะ
1: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
0: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
1: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม่อ
2: ุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
1: ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
2: ู
1: ่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช
1: ่ๆอันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไม่เดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหม
2: โอ้
1: ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
1: ่โอ้สวยมาก
0: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
1: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะ ันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ต้องตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมาท่าต้องแวะมาหาตรง
2: นี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: ส
1: ุ
2: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
0: ่ ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
4: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
4: จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
4: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
4: แกงไข่น้ำ
1: ผมอ่ะรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
4: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
4: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
4: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
4: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
4: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผําอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนํานะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม
4: ่จ
1: ้ะออกเผ็ดนิดๆกําลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ําในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยผมอันนี้แม่จะทําอะไรให้ชิมครับ
4: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำอุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ

0: องมีก็มีไม่เถียงก็ได้
1: ข่า
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือน เครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ
2: ่
0: ะ
2: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสืออ
0: ะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
2: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆกัน
0: แต่ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันนั้น
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมางั้น
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
2: ได
0: ้โอเคว้าหูอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะอืมหูหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันไหมเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
2: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
2: ้เสืออ
0: ันนี
2: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
2: ก็ภาษาพ่อคุณนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะดังนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับ ลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผม
2: อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
2: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไร
2: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
2: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
2: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
2: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักๆของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้นบทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเขาออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานส่วนขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีพวกแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันเหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจาน

ถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับคือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5

0: งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตัน
3: ฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
3: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียตพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียตพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูครับเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
4: สวัสด
1: ี
4: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วยน
4: ี
1: ่สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
1: เป็น
4: exactly.
1: product ได้
4: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
4: yeah.
1: sure
4: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
1: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
4: is a much nicer plastic. It also

0: comes in all these lovely colours as well.
1: Mm, yeah.
0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah. And it's wrong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: Turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here, you'll see it.
1: อ๋อฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: There we go.
1: And then we get all.
0: Then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
1: Mm-hmm.
0: So that's all the bottle caps.
1: Mm-hmm.
0: And then that is now ready for us to turn into new products.
1: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
0: yeah.
1: อ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
0: yeah.
1: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
0: ์ yeah.
1: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้นะคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กด

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice
1: thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. Wanted to do this because of the plastic pollution problem, and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures, because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK เ
0: ยอะ
1: on Facebook นะครับGreen Diary featuring Richard Plastic.
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนคุณ
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำกันด้วยปลายจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้น

0: ช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนดูเลย
2: หวายที่ชาวบ้านนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

ือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้ว

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
2: ใช่ค่ะไก่เมือง
1: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
2: ิน
1: สดสดได้
2: ได้ค่ะ
1: ฝาดจริง
2: ค่ะ
1: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
2: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับดีค่ะ
1: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
1: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
2: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
1: ระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
2: ์ค่ะ
1: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
2: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
1: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะเขามียาง
2: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
1: คนเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
2: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
1: ต้องให้มันแห้ง
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค่ะ
1: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
2: เติมค่ะเติมค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆหมูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วว่ะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือ
1: นส
0: ้
1: มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอายายบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: ตามนิดนึง
2: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
1: เยอะทำไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะเพื่อนเนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานหวานของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินจำบ้านเกินจำภาพฉันอะไรกันครับพี
1: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่น
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระ

อิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399หลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวัดสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางภาพปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สแก่นะฮะมีแค่นั้นมีพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมา ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนะเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นว่าสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัด ที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้ง4เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นจะบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาเก็บศพอ่ะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508สร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
0: 2
1: ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
0: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่าน

ประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงนะเฉลิมพระเกียรติครับ

0: 1906เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวิชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวิชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวนี้ในละแวกนี้จากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตแล้วก็พระวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านเขาบอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่ในการนี้หลวงพ่อเขาบอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมแต่ก่อนนี่เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ได้ขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอกหนึ่งทำถนนนะสองลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยมกันเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกเขายังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวัดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทำวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยให้ไว้นานที่สุดที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปเจริญพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เบ็ดเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็

0: ก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยและหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมมติ33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเณรนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถสี่ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพูนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกันสองชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ
1: ์อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อย

0: เมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
1: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม .6 นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงกิจที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชาชนในก่อนของพระองค์ท่าน
0: เจ้าค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
1: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพรครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ฐานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
0: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราษฎร์และเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: nhỏ nhéo ở đây mà cần gì
1: mấy ai của giá từ từ cả
2: เจ้าเดาได้หันบ่เข้าใจนี่เจ้าแล้วมอนี่จะสิบ่ฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มาเตียงเด้าเออโอเคจอมเดือนโอ้ซื้อซ้อยนี่ซื้อซ้ําอีกบ่ดอกละเออมื้อที่กันบ่ได้เป็นกันนี่เป็นการภูมิบ้านที่ศักราบูชาให้เป็นหยังๆ มาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บ้างไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตะลกธรรมดาแล้วกันมามาใกล้กว่านี้มาข้างเดียวนั่งลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่
3: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ทุกข์ยากลำบากนะคะข้อ2เราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้อ3เราจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูข้อ4เราจะต้องเป็นคนที่ดีของประชาชน
1: ซัมปาเกาแก้วกระมนผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลมลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
2: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษา

ป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแน่กระทังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่เกเลยตั้งเบ้าภาษาเลียวปัจจุประดองเกเลยกับอีเบ้าภาษาโรกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือเกแล้วก็พบกับหมู่เกเลยกับเบ้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเบ้าภาษาโรออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระณะหลังตั้งภาษาโรมาให้ตะเบิ้นเบ้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเบ้าแบบว่าเบ้าเลียวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลียว

0: ងណែនទៅទេរូនជារ៉េនេះអង្កត់តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប់រូវតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតទៅពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលតង់ពូនណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏ច្បាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងក់ជួចាប៉ថែណៃលក់ឆបប៉ងគេលបូនតង់ឡៃអឺតង់ឡៃតាតង់ឡៃតង់ឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิสระมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีออดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีเออดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
3: เบิ่นเจาะดอกคอเงียมูกุนะเงียวิทะลงมันแซง

0: Bye. Bye. Bye. ดะคางยิปูนาดะคางกะแนหายอกเรงตะยาอันเตกัดซาตะยาอันปะเนพะยานาคเปิ้นอันพะยานาคซอซึยเอ้ยจะกะตะยาอันกะซอตอากาปวีบะไฮบะไฮในอีอายุละคางดะตลอดจนบะไฮเท่าในกุเจปังคีเกาละเคยระเจาะถึงดะคางเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะ ประเจาะเดอถึงคองเดอเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงเดอคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอกเดอคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง ปัญหาเดอะของที่ซองเตอไกเบิร์นในส่วนตรงในกาวคืดว่านายเบิร์นปัญหาพ้นกระทบที่แนมมาเตอเสื้อยางรวมทั้งการเอิญงวยเอิญจาของกล้วยวีลที่เอิญเพราะว่าเดอะของเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้า ปัญหาตัวนายมูเตอของกล้วยที่เอิดตึงเจดะของเดะของเลยตอดกับวีละนายเลยเดะของกะตีอย่างหนึ่งเดะบนกอดเดะทะเลเดะเจ้านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบะตะเฮิมดอนตะเฮิมเจ้าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเอิดแบบสภาพเดิม
1: เบิร์นปะจุอากาปะเดะคองมีลายเก่าเบิร์นอากาเสื่อยจะกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือเสื่อยที่สุดจะกาบะไฮให้ยาอันเดะคองอากาบะไฮอันอากาเสื่อยหนึ่งเดะคองอากาพืชเสื่อยอากาเต่าละทอยอันหนึ่งเดะคองอันเสื่อย
0: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่าเป็นไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์ปัญหาหนัวที่เบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอร์เนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงทาปัญหาจุ่มในสางซาละเลอไกเปรียบเทียบนะภาษาบลูตุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอด ตื่นหนวโดยเอตื่นเสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยุ่งเกตาอ่อนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยาอ่อน

0: Okay.
1: Vậy, mình tôi chưa ăn ăn tên này, cũng có một cá mưa. Anh ấy mua tay bên. Chắc cả, anh ấy xuống hôm nay, có một cá. Anh ấy có bên, phô ba. Như này, cá ăn xanh của tia. อายุภาษาก็ดอดงวินบะไฮออนซุนซอนบะไฮตอนยูมอแซงออนันกัดปูซอกุติยะโอยออนวินบะไฮเกอัดเกอจายเนมูกุนาอายุวินบะไฮดอจิกะไฮนับถือศาสนาวินภาษาบะไฮจิกะไฮนับถือกุมุยตะยออนอะเลปะทำลายกันเรื่องของวินไฮ

วันคะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่ดุนเกตแก้ต่อเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วน

เรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

รครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมา

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้น

ราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัฒน์ลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัฒน์หมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทัพจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทัพเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัยสององค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึง

พระชัยหลังช้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิ

รุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้า

ระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนะสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรท่าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เหลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเก่าความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะในทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้ก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับนะครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองไปกินอีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักนึงแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักนึงแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์

สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินพวกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงท่านพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุก

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวร์กในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าครอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

เมืองบาดฮาสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮโซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบึนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาทฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมอะไรไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาขนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปถึงชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: จ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลุนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พันพ่อม้า

0: ขายได้ราคาแพงๆ
1: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพัตตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

เมืองโคโลนหรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบ

พระเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อ100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 น.สมเด็จพระพุทธ

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่า

0: ต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
1: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างเชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าเท่านั้น
1: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนโซเลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอเดอโกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดี

0: นั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
1: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711โอเดอร์โคโลนก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: มเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะครับ
1: ที่ผีอยากบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอ่ะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆนี่มาชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาเขาปรากฏไปเจอนะต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค
1: ่
2: ะ
1: ก็เป็นมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้สองข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วพระวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการเห็นไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ด

0: ทานเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยคุณมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับที่อะไรเวมนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชันน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชันน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหันตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000-1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพท่าปูแล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพท่าปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพท่าปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่อะไรครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ตัวนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปเลยลูก
4: ไปเลยไป
2: โอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
4: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนนะครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ลูกนี้ได้ใช่ไหมคร
2: ับ ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของขายของมาให้เต็มนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็ก
2: ๆโอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แล้วแบบนี้ได
2: ้ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณ3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ัสดีค่ะน้อง
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ

0: ะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
1: เย
0: และตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเขี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เขี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวน้องไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: เย
0: ้ค่ะนี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะก็เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
2: ไม่พึงประสงค
0: ์ใช่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
1: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: เย้
3: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
4: พี่เก๋ครับเราสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะ

0: นั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
1: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
2: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันมะเรชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
3: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
1: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายครับ
0: ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโฟกัสกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโฟกัสที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก
1: ่
0: ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคลุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
3: โอ้ค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังหยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับ
5: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
6: ช
0: ิ
6: มมันดีกว
7: ่
6: า
7: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
8: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
9: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
10: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพ พื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

คนที่เป็นทางอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่โก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็นทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับ

0: ปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: ครับอ
0: บานก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: เพราะงั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่

0: ยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้ครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก
0: ็
1: จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: แ
1: อค
0: สูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะครับไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าได้เกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีเลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการ นอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้

0: เราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปอัปเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายนึงเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายนึงผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดหยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องนี่การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับ นี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ

0: เรียกว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอการติดใจมันชนะไอความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอการติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทําผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: คือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นนี่ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: แค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมุติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับไ นะครับแต่หลับนั่นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ

0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเน
1: ี่
0: ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุม
1: ัน
0: จะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการร
1: ัก
0: ษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: มันยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมดชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนองเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นกระแสอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุด

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมาก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเสิร์ฟมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐคือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เหรอ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: คุณเสือเลยหนึ่งเนื้อแกง
1: สองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: เอส18 บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์B12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: C7 บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็จีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10 วันตัดทีแล้วก็ตัดมันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10 วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์2ต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10 กิโลกรัมน้ำสะอาด15 ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10 ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1 เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10 ถึง 15 วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกแล้วค่อนปลูกแล้วค่อน3 ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ.2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้เหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

ือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุมประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร่างอยู่ประเทศไทยครับ

0: โมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธแต่ถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมอ่ะไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่ขวายอันนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการ

จับกลุ่มคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่เราแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526 2723บุญนุ่นมันทุกข์ลำบากยากครับทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเพื่อนมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็น

ทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อ

0: พระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าทอลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกทอลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกทอลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับและจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในลูกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้น

จริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฟินแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดิน

0: บ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะเราแข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพื่อนปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก็
0: ถ่ายรูป
1: เสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญพรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะอยู่งี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุด